0: 3,000 ชุดมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีณหอประชุมจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีอัญเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
1: สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติยังมีจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลที่มีน้ำท่วมขังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งบริหารจัดการน้ำเน้นการระบายน้ำออกจากพื้นที
2: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติแต่ยังมีบางจังหวัดที่ยังมีน้ำท่วมขังและรอการระบายน้ำอาทิปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าดูแลอย่างใกล้ชิดด้านการรับมือฝนตกหนักในภาคใต้ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมโดยถอดบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมหัดใหญ่ที่ผ่านมารวมทั้งกำชับให้เร่งประสานห้างสรรพสินค้าตลาดและระบบขนส่งสำรองและลำเลียงอาหารไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนตลอดจนปรับแผนการแจกถุงยังชีพให้เน้นอาหารสำเร็จรูปที่สามารถรับประทานได้ทันที
3: ช่วงนี้ก็ยังมีปริมาณฝนก็เข้าภาคใต้แล้วนะครับก็ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับเรื่องทรัพยากรเรื่องซัพพลายเชนอาหารเส้นทางคมนาคมขนส่งปลายปีที่แล้วที่หาดใหญ่เนี่ยในช่วงวัน2วันแรกนี่การลำเลียงอาหารวัตถุดิบนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากมันถูกตัดขาดเลยนะครับจะต้องเร่งเตรียมแล้วก็สร้างเครือข่ายนะครับซัพพลายเชนทั้งหมดระดับตลาดระดับขนส่งอาหารห้างเครือข่ายในการสนับสนุนซึ่งกันและกัน
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชกล่าวว่าสทนชได้ประชุมเร่งด่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำเน้นการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังให้สอดคล้องกับระดับน้ำทะเลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุดจากการติดตามคาดการณ์ฝนในระยะต่อไปพบว่าวันพรุ่งนี้ถึง14ตุลาคมต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคใต้จึงให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งเครื่องมือเครื่องจักรพื้นที่อพยพและแนวทางบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับนายธนันท์สุทธิพิสารรองอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้โดยประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำรถบรรทุกกำลังเจ้าหน้าที่และแผนเผชิญเหตุให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีตลอดจนจัดถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทันทีปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 9,000 บาทโดยคาดว่าประชาชนจะเริ่มได้รับเงินในวันพรุ่งนี้
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 9,000 บาทให้ถึงมือประชาชนในเร็วที่สุดเนื่องจากได้อนุมัติงบไปแล้ว 4,700 ล้านบาทดังนั้นปภ.ควรเร่งตรวจสอบข้อมูลและส่งต่อให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินทันทีพร้อมกำชับปภ.จัดเตรียมเจ้าหน้าที่รองรับสร้างระบบตรวจสอบภายในให้รวดเร็วแม่นยำและมีความระมัดระวังสูงสุด
3: ตรงนี้เนี่ยเป็นน่าจะเป็นสิ่งที่ตั้งแต่เราใช้ระเบียบนี้มานะครับการเยียวยาเนี่ยครั้งนี้น่าจะโอนได้เร็วที่สุดนะครับตั้งแต่เกิดเหตุมาหลายครั้งที่เกิดเหตุมาหลายครั้งนี่เราต้องไปรอแต่ละจังหวัดเข้ามาโอนกันทีเป็นพันพันรายหมื่นหมื่นรายนะครับแต่เที่ยวนี้เนี่ยที่พวกเราได้ให้นโยบายไว้ก็คือ first come first serve นะครับเพราะนั้นท่านต้องมีเจ้าหน้าที่ที่คอยรวบรวมรายชื่อเหล่านี้ทำการประสานกับธนาคารออมสินซึ่งเป็นธนาคารของรัฐอยู่แล้วแล้วก็ท่านไม่ต้องไปเกรงใจเขาก็ได้เงินฝากเงินโอนจากสำนักงบประมาณมานะครับเที่ยวนี้ก็อีก 4,700 ล้านบาทเนี่ยนะครับ
1: นายนิรัตพงสิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีน้ำท่วมขังเกิน7วันและบ้านเรือนได้รับความเสียหายในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนโดยส่งข้อมูลการจ่ายเงินช่วยเหลือให้ธนาคารออมสินแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า94ล้านบาทรวมทั้งได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอตรวจสอบคัดกรองข้อมูลด้วยความรอบคอบและโปร่งใสเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดซึ่งประชาชนจะเริ่มได้รับเงินเยียวยาในวันที่9ตุลาคมนี้และจะมี

0: าเรือนตามระเบียบหลักเกณฑ์ปกติของกรุงเทพมหานครหรือระเบียบเงินสำรองจ่ายเพื่อการช่วยเหลือกู้ภัยของปภ.ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสาร Forbes ครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยต่อนักลงทุนระดับโลก
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสารฟอร์บส์ครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเป็นเวทีที่รวบรวมผู้นำภาคธุรกิจนักลงทุนและผู้บริหารระดับสูงจากทั่วโลกโดยนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสนี้นำเสนอศักยภาพและทิศทางเศรษฐกิจของไทยสร้างความเชื่อมั่นและเปิดโอกาสด้านการค้าและการลงทุนเพื่อนำไปสู่การสร้างงานและรายได้ให้แก่ประชาชนทั้งนี้นายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์จัดงานเลี้ยงน้ำชาเพื่อต้อนรับนายกรัฐมนตรีไทยเป็นพิเศษณโรงแรมแชงกรีลาสิงคโปร์โดยผู้นำทั้งสองได้พูดคุยกันอย่างเป็นกันเองสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยกับสิงคโปร์พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลและการเชื่อมโยงเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเสริมการขีดความสามารถในการแข่งขันของทั้งสองประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีพบหารือกับผู้บริหารฟอบมีเดียก่อนเข้าร่วมการประชุมเต็มรูปแบบในช่วงค่ำและร่วมการเสวนาแบบตัวกับนายสตีฟฟอบเพื่อสื่อสารศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยตรงต่อผู้นำธุรกิจและนักลงทุนระดับโลกผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการจัดทำแผนด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขเพื่อให้การจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในสัปดาห์หน้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งไทยในฐานะเจ้าภาพมีความพร้อมอย่างเต็มที่และเตรียมแผนรองรับไว้ทุกด้านครอบคลุมทั้งแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและการกำหนดจุดวิกฤตสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้เข้าร่วมประชุมหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือฝนตกหนัก
5: ผมไปตรวจสถานการณ์เองที่พื้นที่แล้วก็เราได้เตรียมตัว businesscontinuity plan ก็คือทำยังไงไม่ว่าจะฝนตกขนาดไหนเนี่ยเราสามารถทำให้การดำเนินการประชุมเนี่ยดำเนินไปได้หลายประเทศก็เจอเช่นเดียวกับไทยเราจะมีการศึกษาคุยกันด้วยเรื่องการลงทุนจะทำอย่างไรที่ทั้ง World Bank IMF จะมาช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศต่างๆอย่างไรนะครับ
4: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมแผนรองรับไว้อย่างรัดกุมซึ่งที่ผ่านมาพื้นที่โดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สถานที่จัดเลี้ยงและโรงแรมที่พักจำนวน21แห่งไม่พบปัญหาน้ำท่วมขังนอกจากนี้ยังได้มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินเพื่อติดตามสภาพการจราจรและสถานการณ์น้ำท่วมขังตลอด24ชั่วโมงและมีการประสานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่ลงเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิจนกระทั่งเดินทางกลับอย่างปลอดภัย
6: ก็มีการทบทวนแผนในเรื่องของการจัดการน้ำปริมาณน้ำบนบริเวณการสัญจรนะครับมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานมีการกำหนดจุดการตัดสินใจนะครับแล้วก็ระบบเขตทางไม่ว่าจะเป็นทางปกติทางพิเศษก็มีการประสานงานมีกล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกพื้นที่จะมีการติดตามเรื่องของสภาพการจราจรสภาพน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่ตลอดเวลานะครับ24ชั่วโมงศูนย์นี้จะเปิดแล้วก็ทำงานจนแขกคนสุดท้ายขึ้นเครื่องกลับไปเราอยากให้มั่นใจว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราดูแลการประชุมนี้ได้นะครับ
4: พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าเตรียมกำลังตำรวจไว้เกือบ 5,000 นายเพื่อรักษาความปลอดภัยและอำนวยการจราจรเนื่องจากมีเข้าร่วมกว่า 15,300 คนจากประมาณ190ประเทศรวมทั้งเตรียมเส้นทางหลักเส้นทางสำรองและแผนเผชิญเหตุรองรับหากเกิดฝนตกหนักหรือน้ำท่วมนอกจากนี้มีศูนย์ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงประเมินการข่าวการจราจรสภาพอากาศและการชุมนุมเพื่อปรับแผนตามสถานการณ์ด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่ากระทรวงสาธารณสุขจัดทีมแพทย์ประจำพื้นที่ประชุมโรงแรมที่พักครอบคลุมทั้งการจัดบริการทางการแพทย์การเฝ้า

0: วังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมตลอดการจัดงานรวมถึงมีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศตั้งแต่สนามบินและเฝ้าระวังตามระดับความเสี่ยงปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเดินหน้าพัฒนาการศึกษาไทยให้เด็กไทยพร้อมรับโลกดิจิทัลและ AI ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับโครงการการศึกษาดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กรอบวงเงิน 1,601 ล้านบาทระยะเวลา4ปีตั้งแต่ปีงบประมาณพุทธศักราช2569ถึง2572ครั้งนี้จะปรับจากเดิมที่เน้นระบบ e-portfolio มาเน้นการพัฒนาทักษะดิจิทัลและ AI โดยตรงให้นักได้ฝึกคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและเรียนรู้การใช้ AI อย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบพร้อมกันนี้รัฐบาลจะสนับสนุนคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่ขาดแคลนจำนวน 1,696 แห่งและพัฒนาครูผู้บริหารศึกษานิเทศรวมถึงนักเรียนครอบคลุม 28,834 โรงเรียนทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโลกการศึกษาในอนาคตรวมถึง PISA 2029ที่ให้ความสำคัญกับทักษะด้านสื่อและ AI มากขึ้นเพราะการศึกษาในยุค AI ไม่ใช่มีเพียงเทคโนโลยีแต่ต้องมีเครื่องมือที่พร้อมครูที่ใช้เป็นและเด็กที่คิดเป็นรัฐบาลจึงเดินหน้าสร้างโอกาสให้เด็กไทยเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างทั่วถึงและใช้ AI เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพื่อพร้อมสำหรับโลกอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดาลัดทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ของทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยยืนยันว่าการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หญิงที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในแคว้นอีคุสภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่มีส่วนเชื่อมโยงกับอาวุธชีวภาพและรัสเซียสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วแม้ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลการเสียชีวิตดังกล่าวอย่างละเอียดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังทางการรัสเซียเตือนว่ามีการรายงานข้อมูลเท็จเกี่ยวกับการพบผู้ต้องสงสัยที่ติดเชื้อกาฬโรครายที่2ในภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียท่ามกลางความกังวลในระดับนานาชาติขณะที่สหรัฐสหภาพยุโรปและองค์การอนามัยโลกต่างออกมาเรียกร้องให้รัสเซียเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้อย่างโปร่งใส
7: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีมินอองไลผู้นำเมียนมาเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อพบหารือกับนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีรวมถึงประเด็นเกี่ยวกับการส่งตัวผู้อพยพชาวเมียนมาที่อาศัยอยู่ในมาเลเซียอย่างผิดกฎหมายกลับประเทศโดยสมัครใจท่ามกลางความกังวลจากสหประชาชาติและกลุ่มสิทธิมนุษยชนที่ผู้อพยพเหล่านี้จะเผชิญอันตรายจากสถานการณ์ความขัดแย้งในเมียนมาทั้งนี้ประธานาธิบดีมินอองไลเดินทางเยือนประเทศสมาชิกอาเซียนอาทิลาวกัมพูชาและเวียดนามรวมถึงชาติพันธมิตรจีนอินเดียรัสเซียและเบลารุสนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาแม้จะเผชิญมาตรการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกก็ตาม
6: สำนักข่าว AFP รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสเรียกตัวเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำฝรั่งเศสเข้าพบเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อปฏิเสธข้อกล่าวหาที่อิหร่านอ้างว่าฝรั่งเศสใช้ความรุนแรงในการปราบปรามประชาชนและนักเรียนมัธยมปลายที่เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาและละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างจงแจ้งซึ่งถือเป็นข้อมูลที่สร้างความเข้าใจผิดที่เผยแพร่ทางออนไลน์และไม่สามารถยอมรับได้ขณะที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนรวมถึง Amnesty International องค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศกล่าวว่าฝรั่งเศสใช้กำลังเกินกว่าเหตุต่อกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้แก๊สน้ำตากระสุนยางและกระบองเข้าควบคุมฝูงชนส่งผลให้มีเด็กนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาบาดเจ็บมากกว่า280คน
7: องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยข้อมูลขององค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าภาวะโรคอ้วนกำลังเพิ่มขึ้นแสงหน้าภาวะน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ซึ่งถือเป็นรูปแบบหนึ่งของภาวะทุพโภชนาการในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นทั่วโลกพร้อมแนะนำว่าเด็กที่มีอายุต่ำกว่า10ปีควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างยั่งยืนแทนการใช้ยาลดความอ้วนการผ่าตัดหรือการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานที่เพียงพอเกี่ยวกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพในระยะยาวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: ลีโอเนลเมซี่ลงเล่นเป็นนัดสุดท้ายในนามทีมชาติอาร์เจนตินาในฟุตบอลนัดกระชับมิตรพบกับเบนินตอนนาทีที่10มีการหยุดเกมชั่วคราวเพื่อให้แฟนบอล 85,000 คนยืนปรบมือเป็นเกียรติให้กับเมซี่และในการแข่งขันเจ้าตัวยังคงฟอร์มยอดเยี่ยมตลอดทั้งเกมทำ2แอสซิสต์และ1ประตูจากจุดโทษพาทีมเอาชนะเบนิน3ประตูต่อ0เป็นการอำลาทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างยิ่งใหญ่ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500อาร์กติกโอเพ่นที่ประเทศฟินแลนด์ในรอบแรกชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ1ของโลกตบเอาชนะซูซวนเฉินมืออันดับ44ของโลกจากจีน2ต่อ0เกมผ่านรอบ2ต่อไปนายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสำนักกีฬาพาราไทยมีความพร้อมเต็มร้อยโดยเตรียมออกเดินทางสู่นาโกย่าในวันที่11ตุลาคมเป้าหมายเหรียญทองของสมาคมนอกเหนือจากวีลแชร์เรซซิ่งที่หวัง6เหรียญทองแล้วจะมีเทเบิลเทนนิสและฟันดาบที่ตั้งเป้าไว้ประเภทละ4เหรียญทองรวมไปถึงยิงปืนและยกน้ำหนักที่มีลุ้นเหรียญรางวัลเช่นกันสำหรับศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมส่งนักกีฬาเทนนิสหญิงทีมชาติไทยลุ้นศึกเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมหญิงรายการ2026บิลลี่จีนคิงคัพไบเกรนบิดรอบเพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ปซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีต้อนรับการมาเยือนของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ระหว่างวันที่21ถึง22พฤศจิกายนนี้โดยรายชื่อ5นักเทนนิสสาวไทยที่เรียกเข้ามาเก็บตัวฝึกซ้อมพิจารณาจากอันดับโลก WTA เป็นประเภทเดี่ยว4คนและประเภทคู่1คนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเตรียมลงสนามทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกรอบแบ่งกลุ่ม F นัดที่2พบกับมาเก๊าในวันนี้เวลา 19:00 น. นันทกรวุฒิชัยพรกุลนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยโบกัญญารัตน์ขุนเมืองนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมแถลงข่าวมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31 Book Expo Thailand 2026โดยโบกัญญารัตน์ขุนเมืองเปิดเผยว่าหนังสือที่ชื่นชอบคือหนังสือที่ผ่อนคลายจิตใจและหนังสือว่าด้วยหลักการใช้ชีวิตเพราะช่วยจัดระเบียบความคิดเติมกำลังใจจากการแข่งขันเปิดงานอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนณฮอล์5-7ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
7: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่3มีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคม2569ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:58 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรและเวลา 17:44 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร97เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:03 สูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร13เซนติเมตรและเวลา 10:42 สูงกว่าระดับเทปานกลาง87เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:03
9: 1นาทีกับกปท.
7: กรมการขนส่งทางบกแนะนำวิธีดูแลรถหลังถูกน้ำท่วมสามารถทำได้ดังนี้ 1. ตรวจสอบความเสียหายติดต่อประกันแจ้งระดับน้ำที่เข้าไปในรถและถ่ายรูปภายในภายนอกรถไว้เพื่อเป็นหลักฐาน 2. ติดต่อบริการเคลื่อนย้ายรถรถสไลด์รถยกรถลากเพื่อนำรถเข้าสู่บริการหรืออู่ซ่อมรถไม่สตาร์ทรถและเคลื่อนย้ายรถด้วยตนเอง 3. เจ้าของรถทดสอบรถหลังซ่อมแซมตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าระบบเบรกระบบปรับอากาศระบบต่างๆของรถและทดลองขับรถหากพบปัญหาให้แจ้งกลับไปที่ศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมทันที 4. วางแผนการบำรุงรักษาในระยะยาวรถที่ถูกน้ำท่วมอาจเกิดปัญหาในอนาคตได้ควรวางแผนการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้การซ่อมรถที่ถูกน้ำท่วมทั้งคันควรพูดคุยปรึกษากับศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถว่าการซ่อมนั้นคุ้มค่ากับการใช้งานต่อหรือไม่หรือมีทางเลือกที่ดีกว่าค่ะ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
10: วันนี้เสนอตอนองค์ประกอบของคณะหนังตะลุงในคณะหนังตะลุง1โรงจะมีสมาชิกประมาณ 8-9 คนประกอบไปด้วยนายหนังหรือผู้แสดง2คนคนหนึ่งนั่งทางหัวหยวกซึ่งเป็นส่วนโคนของต้นกล้วยที่ใช้ปักรูปหนังทำหน้าที่ภาครูปพระและรูปนางส่วนอีกคนนั่งทางปลายหยวกทำหน้าที่ภาคยักษ์ตัวตลกและมีลูกคู่ 4-5 คนแต่คณะหนังตะลุงในปัจจุบันมีการปรับรูปแบบการแสดงเพิ่มเสียงดนตรีเข้ามาจึงเหลือนายหนังทำหน้าที่เชิดและภาคเสียงเพียงคนเดียว
11: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
7: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจไทยจากผลกระทบสถานการณ์อุทกภัยค่ะ
12: การสร้างความศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประเมินได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤทธแก้วพิบูลย์อ่าน

0: ุณกำลังฟัง Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
1: ชัดเจนตรงกลุ่มเป้าหมายอินเทรนด์ทุกความเคลื่อนไหวสื่อโฆษณากว้างไกลติดต่อเราสตูดิโอไลน์ The Professional Media Center โทร076-210-624
2: ปัญหาที่เกิดขึ้นกับกระจกรถยนต์ทุกประเภทอุบัติเหตุกระจกแตกร้าวไม่ต้องกังวลครับที่นี่ร้านอาณาจักรกระจกโค้งให้บริการเรื่องกระจกรถยนต์โดยช่างชำนาญงานมานานกว่า20ปีติดตั้งกระจกรถยนต์ฟิล์มกองแสงทุกรุ่นเคลมประกันชั้น1ได้ทุกบริษัทยังมีบริการสั่งทำและติดตั้งกระจกโค้งเรือกระจกหน้าต่างเรือและให้เช่าเรือตกปลาโดยกัปตันมืออาชีพเลือกบริการจากผู้เชี่ยวชาญเลือกร้านอาณาจักรกระจกโค้งถนนเทพกษัตริย์076-239-116 081-895-3217
3: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift คลินิก
4: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามด้วยเนี่ยซีโอลิซิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
3: B Gift คลินิกตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้า
2: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404
5: Go Wholesale สวัสดีครับ
6: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่และของใช้เพียบ
7: มาหาพวกเราได้ที
8: ่ศรีนครินทร์เชียงใหม่อมตะพัทยาพระราม2รังสิต
5: Go
8: รามคำแหงลาวัยภูเก็ตเจริญราษฎร์อุดรขอนแก่นหาดใหญ่ระยอง
5: Go
9: ใครที่ไหนไปที่นั่น Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ทุกวันเพื่อผู้ประกอบการ
10: หมอเชนมาแชร
11: ์ทำไมหมอเชนถึงไม่ยอมขายทุกเคสหลายคนนะครับคิดว่าเดินเข้าคลินิกหมอเชนขอทำนู่นทำนี่หมอก็น่าจะทำให้แต่ความจริงแล้วนะครับคนไข้ที่ผมปฏิเสธมีมากกว่าที่หลายคนคิดไม่ใช่เพราะว่าทำไม่ได้นะครับแต่เพราะสิ่งที่คนไข้เลือกทำไม่จำเป็นครับบางคนควรเริ่มจากการดูแลผิวมากกว่าฉีดฟิลเลอร์บางคนควรยกกระชับมากกว่าการเติมเต็มบางคนยังไม่ควรทำอะไรเลยเพราะการรักษาที่ดีนะครับไม่ใช่การทำให้เยอะที่สุดแต่คือการทำสิ่งที่เหมาะสมและเท่าที่จำเป็นครับ
10: หมอเชนมาแชร
12: ์ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
0: เพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง 905 FM แชทไลน์ 905 FM

0: Cool Delight 905 FM
1: แม้ว่าการตัดสินใจของฉันจ

0: back.
1: We will be back. ข่าวด่วนข่าวด่วนดร. Ted Off ผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
2: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เท็กซ์ใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
3: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วม งานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวสหรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วม งานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
4: ทำไมดูเด็กจังความลับใบหน้าเป๊ะที่ใครๆก็ต้องถักเซิร์ฟเลเซอร์ยกกระชับโมโนโพลาร์ RF 2คลื่นความถี่ตอบโจทย์การยกกระชับ3ระดับชั้นผิวลงลึกถึงชั้นสแมสแก้ปัญหากรอบหน้าไม่ชัดลดความหย่อนคล้อยสลายไขมันแก้มข้อเหนียงข้าง2ชั้นไม่เจ็บไม่แสบไม่ต้องพักฟื้นด้วยระบบออโตเมติกชัตออฟสบายผิวในทุกขั้นตอนเซิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้ที่สุทธิศักดิ์คลินิกโทรเลย0952606965
5: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา Escor เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท Escor มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ0765286122 Escor Quality Make Us Differentคุณภาพทำให้เราแตกต่าง
6: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
7: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
4: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319
8: อยู่ไหนใกล้ไกลฟังได้ทั่วโลกWww.studioLineMediaOne.com

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: จากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาร
1: ู้หรือไม่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ทำให้อีกฝ่ายพ่ายแพ้แต่คือไม่ยอมให้ความเกลียดเปลี่ยนใจเราให้เหมือนเขาโกรธจนหน้าดำหน้าแดงด่าทอเขาเสียๆให้หายรู้ตัวไม่โยมว่ากำลังเผาบ้านตัวเองอยู่เวลาความโกรธพุ่งขึ้นมาในใจมันก็เหมือนไฟที่กำลังลุกลามโยมไปด่าเขาไปทำร้ายเขาคนที่เจ็บปวดและร้อนรุ่มที่สุดไม่ใช่ใครอื่นแต่คือใจของโยมเองหลวงปู่ทวดท่านสอนให้มีขันติมีความอดทนอดกลั้นเมื่อมีคนเอาไฟมาสุมเราอย่าเอาน้ำมันไปราดแต่จงเอาน้ำเย็นแห่งความเมตตาเข้าดับนิ่งเสียบ้างทนเสียบ้างชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธถอยออกมาดูอารมณ์ตัวเองให้ทันแล้วใจของโยมจะพบกับความร่มเย็นที่แท้จริง
0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
2: ผิวตึงแต่งหน้าไม่ติดและเห็นริ้วเล็กๆชัดขึ้นอาจจะเป็นสัญญาณของผิวขาดน้ำค่ะภาวะนี้เกิดขึ้นได้กับทุกสภาพผิวแม้แต่คนผิวมันก็ตามการดูแลเบื้องต้นคือใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่อ่อนโยนเติมความชุ่มชื้นและหลีกเลี่ยงการผลัดเซลล์ผิวที่บ่อยเกินไปหากผิวยังคงแสบหรือลอกต่อเนื่องควรพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุหรือใครอยากให้หมอช่วยเติมน้ำให้ผิวก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้นะคะที่ณภัชชาคลินิกค่ะ
3: คุณกำลังฟัง D-Like 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ถิ่น 905 FM
0: Morning Delight โดยปันปัน

0: Rocket to the Moon นะครับจากกวินดีฮะแล้วก็อารมณ์สีเทาจากโอตาโตและอิงวรันธรนั่นเองนะครับ
1: Morning Delight
0: สวัสดีนะ Morning นะครับกับ Morning Delight กับปันปันครับผมเจอกันเหมือนเดิมนะครับที่นี่ 90.5 Delight FM วันนี้วันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมนับถอยหลังกันเลยครับพรุ่งนี้เนี่ยขึ้นเสาโกเต้งแล้วนะครับก็

ก็เป็นสัญลักษณ์ว่าเราจะเริ่มประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตกันแล้วนะครับเริ่มกินจริงๆจังๆเนี่ยก็วันที่10กันใช่ไหมแต่ว่าหลายคนเนี่ยหลังขึ้นเสาพรุ่งนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะกินเจกันแล้วนะคนเก่าคนแก่วันนี้เขาจะบอกว่าอ่ะพรุ่งนี้เป็นวันแบบล้างท้องกินล้างท้องมื้อเช้ามื้อเที่ยงเนี่ยอาจจะกินเป็นมื้อปกติมานะครับหลังขึ้นเสาปุ๊บช่วงเย็นไปก็จะกินเป็นมื้ออาหารเจนะกินผักกันแล้วนะครับก็เป็นไงบ้างใครคิดว่าน่าจะไปกินโรงเจที่อ้ําไหนยังไงมีที่ไหนแนะนำนะส่งมาบอกกันได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูตารางกันนะว่าเขาจะมีพิธีกรรมอะไรที่น่าสนใจมีแห่พระอ้ําไหนยังไงบ้างนะครับรอติดตามใน Morning Delight กับปันๆได้เลยครับส่วนใครอยากขอเพลงนะครับ ID Line 905 FM เหมือนเดิมนะเลข9เลข0เลข5ตามด้วย FM ครับ

หนึ่งแทร็กจากวิมนะครับชื่อเพลงว่าเมจิกนะแล้วก็ก่อนนั้นเลือกได้ไหมจากมายราบนะครับแล้วก็คำมนจากดีเจราสแล้วก็แอมมี่เดอะบอททอมบลูส์นั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะเราจะกลับมาเจอกันสำหรับช่วง9ช่วงดิจูโนนะฮะดิจูโนวันนี้เนี่ยเราจะไปดูการทดลองนะครับที่เอาซุปเปอร์เวิร์มนะหรือว่าหนอนนกยักษ์เนี่ยนะครับมากินโฟมสรุปหนอนเนี่ยจะช่วยย่อยสลายโฟมให้เราได้หรือเปล่านะเพราะว่าเรื่องโฟมเรื่องพลาสติกเนี่ยก็เป็นขยะที่เป็นปัญหากับโลกของเราอยู่ปัจจุบันนะเดี๋ยวมาติดตามเรื่องนี้กันนะครับในช่วง Did You Know ฮะ

0: นอกจากชื่อฉันนะครับ Act Art แล้วก็คอมีจากเววีนั่นเองนะช่วงนี้เข้าสู่ช่วง Did You Know กันนะครับมาดูเรื่องซุปเปอร์เวิร์มกันดีกว่าฮะ
1: Did You Know Did You Know Did You Know
0: Did You Know กล่องโฟมสีขาวที่ใช้ใส่อาหารนะดูเบาแล้วก็ดูแตกง่ายนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งนะครับเรียกว่าโพลิสไตรีนครับซึ่งขึ้นชื่อเรื่องการจัดการที่ยากแล้วก็คงอยู่ในสภาพแวดล้อมได้แบบนานมากๆเลยนะครับจึงไม่น่าแปลกที่ภาพหนอนตัวอวบกำลังกัดโฟมเนี่ยจะถูกแชร์ต่อพร้อมความหวังนะครับว่าปัญหาขยะอาจจะมีทางออกกับสิ่งมีชีวิตขนาดไม่กี่เซนติเมตรนะครับจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ครับที่มีการตีพิมพ์ในปี2022นะครับมีการทดลองเลี้ยงซุปเปอร์เวิร์มครับหรือว่าหนอนนกยักษ์นะฮะด้วยรำข้าวสาลีโฟมโพลิสไตรีนนะครับแล้วก็เลี้ยงแบบอดอาหารต่อเนื่องเนี่ย3สัปดาห์เพื่อดูว่าพลาสติกส่งผลต่อหนอนแล้วก็จุลชีพในลำไส้ของหนอนเนี่ยอย่างไรนะครับซึ่งคำตอบก็คือซุปเปอร์เวิร์มเนี่ยสามารถกินแล้วก็อยู่รอดได้นะครับเมื่อได้รับโฟมเป็นอาหารครับงานวิจัยเนี่ยพบว่าหนอนในทุกกลุ่มเนี่ยยังพัฒนาไปถึงระยะดักแด้แล้วก็ตัวเต็มวัยได้นะครับอย่างไรก็ตามในกลุ่มที่กินโฟมก็จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยแล้วก็มีอัตราเข้าสู่ระยะดักแด้ต่ำกว่ากลุ่มที่กินรำข้าวสาลีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพว่าหนอนกินโฟมแล้วอ้วนท้วนสมบูรณ์ไม่ตรงกับผลทดลองต้นฉบับนะครับโฟมเนี่ยช่วยมันอยู่รอดได้ในเงื่อนไขการทดลองแต่ว่าไม่ได้ให้คุณค่าทางโภชนาการเทียบเท่ากับอาหารปกตินะครับนักวิจัยเนี่ยก็ได้มีการเป็นนักวิจัยวิเคราะห์ชุมชนจุลชีพในลำไส้ของหนอนเนี่ยนะครับพบว่ายีนที่เกี่ยวข้องกับการย่อยสลายโพลิสไตรีนหรือว่าสไตรีนในแบคทีเรียหลายกลุ่มเนี่ยข้อมูลนี้เนี่ยสนับสนุนแนวคิดว่าไม่ได้มีแค่ตัวหนอนที่กัดโฟมให้เล็กลงนะครับแต่จุลชีพในระบบย่อยอาหารอาจมีส่วนต่อการเปลี่ยนแปลงสารประกอบพลาสติกได้ด้วยนะครับแต่ว่างานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ยืนยันว่าโฟมเนี่ยจะถูกย่อยสลายไป 100% นะครับแล้วก็ยังไม่ใช่หลักฐานว่ามูลของหนอนนะจากการกินโฟมเนี่ยปลอดภัยพอจะเอาไปทำปุ๋ยหรือว่าไปใช้กับอาหารได้นะครับการย่อยพลาสติกเป็นกระบวนการหลายขั้นตั้งแต่การแตกตัวการเปลี่ยนโมเลกุลไปจนถึงการพิสูจน์ว่าปลายทางเนี่ยไม่เหลือสารที่น่ากังวลนะเพราะว่าคือที่น่ากังวลคือโอเคอาจจะกินโฟมเข้าไปนั่นแหละแล้วก็ย่อยแต่พอย่อยไปแล้วเนี่ยในตัวหนอนนะครับหรือว่าในมูลของหนอนอะไรเงี้ยมันยังมีพลาสติกมีโฟมเนี่ยที่ตกค้างอยู่หรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็ถือว่ายังไม่ได้เป็นการย่อยสลายได้ 100% แต่ว่าเขาก็คงมีการวิจัยกันต่อนะครับจากเรียกว่าเป็นหนอนนะสู่เทคโนโลยีในการกำจัดขยะนะครับคุณค่าของการค้นพบนี้เนี่ยก็คือการตามหาเอนไซม์แล้วก็เส้นทางชีวภาพที่จุลชีพใช้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราสามารถแยกแล้วก็เราสามารถพัฒนากระบวนการเหล่านี้แล้วก็ให้อยู่ในระบบที่ควบคุมได้อาจจะช่วยออกแบบวิธีรีไซเคิลหรือว่าบำบัดโพลิสไตรีนที่ไม่ต้องพึ่งการเลี้ยงหนอนจำนวนมหาศาลได้แต่อาจจะแบบรู้ขั้นตอนรู้วิธีการอ๋อเป็นยังไงแล้วเราอาจจะสร้างแบบการเรียนแบบหนอนแบบนั้นแล้วก็ในการย่อยสลายพวกโฟมพวกพลาสติกนั่นเองนะครับก็ถือว่าซุปเปอร์เวิร์มเนี่ยเป็นจุดประกายเป็นการแบบเป็นจุดเริ่มต้นนะครับในการที่เราสามารถกำจัดขยะพวกโฟมพวกพลาสติกนั่นเองครับ
1: Listen Did you know Did you know Did you know Did you know

ัน

เอาเลยครับใครที่อยากจะดูมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่านะไปที่ CS Motorbike เลยครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาเป็นศูนย์บริการได้มาตรฐานยามาฮ่าได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากยามาฮ่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนคุณก็จะได้ทั้งรถมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าแล้วก็การดูแลการบริการหลังการขายอย่างช่างเนี่ยก็จะเป็นช่างที่มีความชำนาญในระบบของยามาฮ่าจริงๆนะครับก็สามารถที่จะไปดูกันได้นะครับมีแคมเปญมีโปรโมชั่นอะไรน่าสนใจก็เข้าไปดูใน Facebook Page ก็ได้ทักแชทสอบถามเพิ่มเติมได้นะเขามี2สาขาด้วยกันนะ CS Motorbike ในภูเก็ตเนี่ยสาขาหนึ่งอยู่ที่วิชิตสงครามนะฮะถนนวิชิตสงครามตรงนั้นเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆตลาดฉำฉานะครับสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้นะเบอร์โทร0821966166 0821966166นะครับแล้วก็อีกสาขาคือสาขาเจ้าฟ้าในนะครับใกล้ๆกับโกซอรี่ตรงวัดเทพตรงแหลมชันนะครับเบอร์โทร0621062166468 062นะครับ2166468นะครับหรือว่าจะทักแชทสอบถามเพิ่มเติมทาง Facebook ทาง LINE นะครับพิมพ์ @cs1yamaha ได้เลยครับ @cs เลข1แล้วก็ yamaha ครับหน้าฝนนี้ขี่ปลอดภัยแวะมาที่ CS Motorbike สบายใจหายห่วงแน่นอนครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาอัปเดตกันนะสำหรับพิธีกรรมที่จะเกิดขึ้นอย่างพรุ่งนี้ก็จะเป็นการยกเสาโกเตงนะฮะเดี๋ยวมาติดตามในชั่วโมงหน้าครับมาดูกันว่าอัพไหนเขายกกันช่วงเวลาไหนบ้าง

0: นันวัฒนากรุ๊ปเราคือผู้ค้าน้ำมันครบวงจรในจังหวัดภูเก็ตให้บริการปั๊มน้ำมัน7สาขาในแบรนด์คาวเทคบางจากปั๊มเต็มถังสีชมพูดำและเราเป็นจ็อบเบอร์ขายน้ำมันราคาส่งทั่วภูเก็ตบริหารงานโดยคุณโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ป
1: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
2: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
3: แทนคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
4: นภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
3: สอบถามได้ที่ Line ID @nภัชชา_clinic
0: Bubble Bike รถมอเตอร์ไซค์มือ2สภาพนางฟ้าใหม่เริ่มต้นแค่หลัก10มีรถกว่า15ยี่ห้อ Honda Yamaha Lambretta ทดลองขี่กลับบ้านได้ตรงข้ามลานนวมินทร์หรือที่ Facebook TikTok ค้นหาชื่อ Bubble Bike เจอเราเลยครับ
5: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วย PU Foam ได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคา PU Foam แดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีทสีสวยล่อนหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคา Snap Lock เหล็กตัว C ไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียง Victory ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติด PU Foam ปรึกษาไอธนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
6: ้ไอธนาอันดามันถนนศักดิ์เดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิก aithanametalsheet.com
7: ลาจีไนท์มาร์เก็ตตลาดนัดของคนภูเก็ตจุดเช็คอินสุดชิลใจกลางเมืองภูเก็ตอาหารสตรีทฟู้ดกว่าร้อยร้านค้าพื้นที่นั่งชิลดนตรีสดยามค่ำคืน
8: แหล่งช้อปปิ้งของฝากสตรีทฟู้ดอาหารพื้นเมืองครบจบในที่เดียวลาจีเปิดบริการทุกวันปิดทุกวันพฤหัสบดีหน้าห้างภูเก็ตโกสเซอรี่วงเวียนม้าน้ำมาถึงภูเก็ตแล้วต้องมาที่นี่ลาจีภูเก็ต
9: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
10: กรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื
9: ่อนไขก่อนตั
11: ดสินใจทำประกันภัยท
0: C S Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า C S Motorbike 2 สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook C S Motorbike.
12: กินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ I am Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย0629741979 I am Premium ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตร
13: นี้ต้องคาร์โฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์โฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์โฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟแคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้
11: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-4001

0: อยเอชอยใครๆก็เลือกแต่เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
3: ทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด

0: านไลน์ทีม 945FM
1: Morning Delight โดยปันปัน

0: เข้าสู่ชั่วโมงที่2กับมอร์นิ่งดีไลท์นะครับมอหุงข้าวจากโจอี้ภูวศิษฐ์โคจรด้วยรักจากก้อยอรัชพรนั่นเองครับ
1: Morning Delight
0: ขอเพลงทางไลน์ได้เลยนะ905 FM ID Line 905 FM นะครับส่วนเดี๋ยววันเดี๋ยวเบรกนี้เนี่ยเราจะไปดูตารางสำหรับพิธีกรรมที่จะเกิดขึ้นนะฮะในประเพณีถือศีลกินผักก่อนหน้านี้เขาก็มีการล้างอามล้างสันเจ้าเตรียมพร้อมอะไรกันแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นพิธียกเสาโกเตงนะครับทุกอามก็จะยกเสาโกเตงกันในวันพรุ่งนี้ครับแล้วก็ใครที่หรือว่าอยู่อัมไหนนะครับที่อยากจะให้โปรโมทกิจกรรมไหนในช่วงของระยะของประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตปีนี้นะฮะก็สามารถส่งข้อมูลกันมาได้นะอยากจะโปรโมทนะครับอัมเรามีพิธีกรรมอะไรที่น่าสนใจวันไหนเวลาไหนนะครับส่งมาได้เลยทาง ID Line 905 FM นะฮะเราก็จะโปรโมทกันในแต่ละวันประชาสัมพันธ์กันนะฮะเผื่อใครจะได้ไปรอดูพิธีกรรมแห่พระมีพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์อะไรต่างๆนะครับก็ติดตามกันได้ใน Morning Delightทุกเช้าเลยครับ

วาเลนคลินิกนะฮะจัดโปรสำหรับเดือนตุลาคมนี้นะอ่ะใครที่อยากจะไปดูแลความสวยนะงานยกกระชับก็มางานเติมเต็มก็มานะกับวาเลนคลินิกนะครับจัดเต็มโปรความสวยให้กับทุกคนเลยนะฮะสำหรับเดือนตุลาคมครับที่ไม่ควรพลาดเลยนะจะมีโปรแกรมอะควาลูน่าครับเป็นตัวช่วยดูแลผิวเติมความชุ่มชื้นให้ผิวเนี่ยดูอิ่มฟูนะเลือกได้2รุ่นก็คือ Wrinkle หรือว่าอะควานะครับกล่องละ 5,900 บาทเท่านั้นจากปกติ 6,900 บาทนะครับหรือว่าถ้าซื้อคู่นะครับยิ่งคุ้มเข้าไปอีกนะทั้ง Wrinkle แล้วก็ Aqua ครับ2กล่องเหลือแค่ 9,900 บาทเท่านั้นเองนะครับต่อด้วยโปรแกรม Filler Biohia ครับเติมเต็มแล้วก็ปรับปรุงปรับผิวให้ดูละมุนมากขึ้นนะ 3cc นะครับแค่ 11,000 บาทเท่านั้นนะฮะจากปกติ 17,970 บาทเหลือแค่ 11,000 บาทนะอันนี้จำกัดแค่99สิทธิ์เท่านั้นนะครับแล้วก็สำหรับใครที่กังวลเรื่องผิวหย่อนคล้อยมีไขมันสะสมนะสะสมบริเวณแก้มบริเวณเหนียงนะครับแนะนำเลยครับกับไฮฟู่นะเขามีแถมโปรแกรมลดแฟตให้ด้วยนะครับโปรแกรมนี้เนี่ยไฮฟู่500ช็อตแล้วก็โปรแกรมลดแฟตอีก1ขวดนะครับแค่ 5,999 บาทเท่านั้นนะฮะสนใจก็ติดต่อได้เลยกับโปรสุดคุ้มที่วาเลนคลินิกนะครับคลินิกอยู่ถนนขวางเยื้องกับโรงเรียนนานาชาตินะครับ Facebook Page อ่ะจองคิวไปกับแอดมินได้เลยนะครับ Facebook Page วาเลนคลินิกคลินิกความงามภูเก็ต V A L E N C L I N I C นะแล้วก็ภาษาไทยว่าคลินิกความงามภูเก็ตนั่นเองนะครับทักทายกันด้วยนะสำหรับข้อความทางไลน์มีคนส่งข้อความทักทายมานะแต่ยังไม่ได้ขอเพลงอะไรอยากขอเพลงอะไรก็รีบขอเลยนะฮะจะได้รีบเปิดให้

0: เอาละครับสำหรับในช่วงนี้เราเข้าสู่ช่วง905เอาราวกันดีกว่านะมาดูกันครับว่ากิจกรรมในวันพรุ่งนี้นะพิธีกรรมต่างๆเนี่ยจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับสำหรับประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตประจำปี2569ครับ
1: 905 All Around
2: 905 All Around
0: เรียกได้ว่าพรุ่งนี้ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นสำหรับประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตประจำปี2569เนาะก็คือ9ตุลาคมนั่นเองนะครับก็จะมีพิธียกเสาโกเต็งครับซึ่งแต่ละอําก็จะยกเสาโกเต็งกันในวันพรุ่งนี้นะครับเรามาดูกันนะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นช่วงเย็นนะมีที่เร็วสุดเนี่ยนะครับตามข้อมูลที่เรามีเนี่ยก็คือในช่วงบ่าย3โมงครับ 3:45 เนี่ยก็จะมีอําเจ๋งอ๋องนะครับแล้วก็อั้ม 3:45 อั้มปักเหล่งเก้งบ้านเขียนนะฮะ2อั้มนี่ก็จะเป็นช่วงบ่าย 3:45 คือเรามาประชาสัมพันธ์กันเผื่อใครที่แบบอยากจะไปร่วมงานในพิธียกเสาโกเต็งหรือถ้าใครอยู่ใกล้อั้มไหนแล้วอยากจะไปปิดทองเสาโกเต็งก็จะได้ไปก่อนหน้านั้นนะฮะคือถ้าเกิดสมมติว่าไปช่วงใกล้พิธีเนี่ยก็อาจจะไม่ทันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ไปได้เลยนะวันนี้คืนนี้นะครับไปปิดทองเสาโกเต็งกันได้แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะได้ร่วมในพิธียกเสาโกเต็งกันนะครับช่วงบ่าย 3:45 อย่างที่บอกไปก็จะมี2อาร์มนะฮะที่จะเป็นช่วงบ่าย3นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นช่วงเย็นๆนะฮะอย่างช่วง4โมงนะ 4:45 เนี่ยนะครับก็จะมีศาลเจ้าหลีอ่องต๋องท่าชัดชัยนะครับแล้วก็ช่วง5โมงนะครับช่วง5 โมง 9 นาที5 โมง 10 นาที5:45 นะฮะ5:39เลยประมาณเนี้ยก็จะมีส่วนใหญ่จะเป็นช่วงนี้นะฮะก็อั้มจุ้ยตุยนะฮะศาลเจ้าจุ้ยตุยศาลเจ้าบางเหนียวศาลเจ้าซุ้ยบุญตองหล่อโรงนะครับศาลเจ้าสามกองศาลเจ้าฮุนจงอานนาคานะครับศาลเจ้ากวนอูนาบอนครับศาลเจ้าราวัยนะสามเซียนตองฮกอ่องตองนะฮะศาลเจ้าเฮียนหลี่ตองนะศาลเจ้าเข่งหุ่นเก้งนะครับศาลเจ้ายกเข่เก้งซอยพเนียงครับศาลเจ้ากวนเต้กุนสปัมนะแล้วก็ศาลเจ้าคูซัมกวนตองอันนี้ก็คืออยู่ในช่วง5 โมง 5:09 น5:39 5:45ประมาณนี้อันนี้ในเขตอำเภอเมืองนะอำเภอถลางก็จะเป็นศาลเจ้าท่าเรือศาลเจ้าเชิงทะเลนะครับศาลเจ้าบ่อบางโจนะศาลเจ้าเต้าบ่อบางโจนะแล้วศาลเจ้ากิมซืออ่องเต้งบ้านดอนนะครับศาลเจ้าหง่อชุนเก้งบ้านยาครับศาลเจ้าบู้เสงตองบ้านเคียนนะฮะอันนี้ก็จะอยู่ในช่วง5โมงครับที่บ้านแขนงนะศาลเจ้าเชียงอันเก้งนะฮะศาลเจ้ากวนเต้กุนบ้านลิพรนะครับเชิงเหล่งตองเมืองใหม่แล้วก็หงีเต้าโบเก้งนะฮะจงหงีเต้าโบเก้งที่ตนใส่นะครับแล้วก็ศาลเจ้าไห่เหยียนเก้งบ้านไม้ขาวอันนี้ก็จะอยู่ในช่วง5 โมง 5 โมงกว่าๆนะครับอำเภอกระทู้ก็จะเป็นศาลเจ้ากระทู้นะครับส่วนช่วงเย็นที่เป็นแบบ6โมงนะครับก็จะมีอย่างอำเภอเมืองจะเป็นศาลเจ้าถี่กงตั๋วนะครับแล้วก็มีศาลเจ้าเต้กุ้นไต่เต่ป่าสักนะครับก็จะเป็นช่วง6โมงเย็น6โมงครึ่งประมาณนี้นะฮะแล้วก็มี อย่างศาลเจ้าบางศาลเจ้าระบุเป็นช่วงเย็นแต่ยังไม่ได้บอกเวลามาก็มีนะฮะอันนี้ก็จะเป็นรายชื่อศาลเจ้านะครับที่จะมีพิธีกรรมตามช่วงเวลาต่างๆนะครับในการยกเสาโกเต็งนั่นเองก็สามารถไปร่วมงานได้ใครอยากจะไปปิดทองก็รีบปิดนะรีบปิดทองกันก่อนที่เขาจะทำพิธียกเสาโกเต็งนะครับ
1: 905 All Around
2: 905 All Around
0: เอาละครับมีข้อความส่งมานะฮะมีขอเพลงสวัสดีค่ะของลิซ่านะครับอยากมองของตองพระครับใหม่ขึ้นใจของเมอร์ยิ้มอันตรายของพาราด็อกซ์นะครับเดี๋ยวยังไงปันๆทยอยเปิดให้นะขอบคุณทุกข้อความกันด้วยครับที่ขอเพลงกันเข้ามานะอ่ะมอบเพลงนี้ให้ก่อนเลยนะครับ1 แทร็กจากเมอร์ครับ

เอาล่ะสำหรับในช่วงนี้นะครับเราอยู่กับเชียงใหม่เพลสกันด้วยนะครับเรื่องของการกำจัดปลวกไว้วางใจใช้บริการเชียงใหม่เพลสได้เลยนะฮะสำหรับเชียงใหม่เพลสนะครับเขาอยู่ในงานวางระบบท่อกำจัดปลวกโครงการหมู่บ้านต่างๆเนี่ยประสบการณ์กว่า20ปีนะฮะเทคโนโลยีที่ใช้เนี่ยก็อัปเดตทันสมัยผลิตภัณฑ์ที่ใช้เนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยตามมาตรฐานอย.นะครับแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงซึ่งก็จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปลอดภัยกับสมาชิกทุกคนแล้วก็ปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงของคุณด้วยนะครับใครต้องการกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงโทรหาเชียงใหม่เพลสเลยเขามีบริการตรวจวัดพื้นที่ฟรีนะครับเบอร์โทรศัพท์076-263-404นะ076-263-404ส่งท้ายเบรกกับเพลงนี้ครับ1แทร็กจากลิซ่าแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้านะครับยังมี1แทร็กจากตองพระครมัยกับเพลงอยากมองนะรอฟังกันครับ

0: by the sea.
1: Delight 905 FM Music by the sea.
2: We will be back.
3: We will be back.
4: New GWM Tank 500 Diesel. ความสบายที่เหนือกว่าความปลอดภัยที่มั่นใจได้และสมรรถนะเหนือระดับจากเครื่องยนต์ดีเซลเปิดใจ Go Beyond ใช้ชีวิตให้เหนือกว่าพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ที่ GWM อนุภาสภูเก็ต080-535-3591
5: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
6: Brushwood Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
7: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
6: Brushwood Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
7: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Brushwood Clinic
8: นี่ครับนายสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
9: อย่าปล่อยให้สติ๊กเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติ๊กเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
6: ์นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
10: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
6: ถ้าเพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
8: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต0903999894นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic
6: ระรินรอยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
11: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
6: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาก
12: ล้าคำนวณไหมว่าคุณเหลือเวลากับพ่อแม่อีกกี่วันถ้าท่านอายุ65และอยู่ถึง85คือเหลือ20ปีฟังดูนาน
13: แต่ถ้าเราทำงานต่างถิ่น
12: กลับบ้านปีละ4ครั้งครั้งละ3วันเท่ากับเราเหลือเวลากับท่านจริงๆแค่240วันไม่ถึง1ปีด้วยซ้ำ
14: พระพุทธเจ้าตรัสว่าพ่อแม่คือพระอรหันต์ของลูกคือเนื้อนาบุญที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดบางคนขับรถไปทำบุญไกลเป็น100กิโลแต่ไม่เคยเดินข้ามห้องไปกราบคนที่ให้ชีวิตเรามาการดูแลพ่อแม่คือบุญที่แรงที่สุดแบบหนึ่งคนกตัญญูทำอะไรก็ขึ้นตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะมีบุญใหญ่หนุนหลังอยู่ทุกวันโดยไม่ต้องรอไปวัดเลยอย่ารอให้พร้อมกว่านี้อย่ารอให้รวยกว่านี้เพราะเวลาของเรายืดได
15: ้เวลาของท่าน
13: นับถอยหลังทุกวัน
6: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา

0: Sea. Delight 905 FM Music by the Sea อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemediaone.com อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง905 FM แชทไลน์905 FM
1: Morning Delight โดยปันปัน

0: พักคารมัยขอมาทางไลน์905 FM นะฮะมีข้อความอีกหนึ่งข้อความส่งมาขอลั่นทมนะครับไม่ได้บอกศิลปินมาแต่ผมเปิดผมว่าน่าจะขอของโมนิก้า X กับการตองแน่ๆเลย
1: Morning Delight

อีกหนึ่งเพลงที่ขอมาทางไลน์ครับนางยักษ์ที่รักจริงนะครับ SDPMR นะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นโกดัมครับวสันต์17 X กับไม้เมืองแล้วก็ลั่นทมจากโมนิก้า X กับก้านตอนก้านตองนะครับมีข้อความส่งมาขอเพลงเก็บซ้อนนะฮะน่าจะเก็บซ่อนหรือเปล่าอาจจะพิมพ์ผิดนะฮะอาจจะรีบพิมพ์นิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวขอดูให้นะครับเดี๋ยวขอดูให้นะเก็บซ่อนเหรอฮะพันธ์วรการใช่ไหมครับได้เลยได้เลยเดี๋ยวปันดูให้สำหรับในช่วงนี้นะครับเราอยู่กับณพัชชาคลินิกกันด้วยนะครับณพัชชาคลินิกนะครับใครที่อยากผิวแน่นแต่กลัวเข็มไปที่ณพัชชาคลินิกใช้โปรแกรม Red Touch Pro ได้เลยนะครับคนถามกันมาเยอะสุดนะไม่ต้องบินไปทำกรุงเทพแล้วนะครับณพัชชาคลินิกเนี่ยเอามาจัดมาให้ชาวภูเก็ตแล้วนะครับ Red Touch Pro ครับเทคโนโลยีเลเซอร์ใหม่ล่าสุดที่ใช้พลังงานแสงความยาวคลื่นเฉพาะ675นาโนเมตรนะครับเจาะลึกถึงคอลลาเจนชั้นในซ่อมแซมผิวจากภายในโดยไม่ทำลายผิวชั้นบนนะครับลดริ้วรอยผิวหย่อนผิวหมองให้กลับมาตึงกระชับดูสุขภาพดีอีกครั้งหนึ่งนะฮะกระตุ้นคอลลาเจนชั้นลึกนะริ้วรอยจางลงหน้าดูเฟิร์มแบบไม่ต้องฟิลเตอร์เลยนะครับจุดด่างดำรอยสิวจางลงครับผิวแน่นแบบไม่ต้องพักฟื้นเลยปลอดภัยกับทุกสภาพผิวที่สำคัญเนี่ยไม่เจ็บครับหลังทำเสร็จเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยครับเหมาะกับคนที่ไม่อยากฉีดครับหรือว่าอยากจะพักหน้าจากการฉีดก็อันนี้เลยนะ Red Touch Pro จะให้ผลลัพธ์คล้ายๆ Pico Laser แต่ว่ามากกว่าด้วยการกระตุ้นคอลลาเจนนะครับนะเขาพร้อมให้บริการแล้วที่ณพัชชาคลินิกถนนแม่หลวนนะครับณพัชชาคลินิกถนนแม่หลวนครับแอดไลน์ทักคิวได้เลยนัดคิวได้เลยนะทักไลน์แอดไลน์แล้วก็นัดคิวได้เลยนะ ID ไลน์แอดณพัชชา underscore คลินิกครับแอดณพัชชา NAPATCHAR ครับขีดล่างแล้วก็คลินิก CLINIC ณพัชชาคลินิกสวยแบบที่เป็นคุณครับ

0: อยากบอกรักจากอินดิโก้นะครับจุลโหรานนะกับหนีห่างนะคัฟเวอร์เขียนขายแล้ววานิชนะครับแล้วก็เก็บซ่อนจากพันวรการเป็นเวอร์ชั่นที่มีเสียงเปียโนเพราะๆจากพี่โตศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะครับ
1: Hit the trend on X Hit the trend on X
0: เข้าสู่ช่วง Hit the trend on X กันนะครับเรามาติดตามประเด็นข่าวกันเหมือนเดิมแล้วก็แน่นอนว่าก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับข่าวน้ำท่วมนะถึงแม้ว่าสถานการณ์หลายๆที่เนี่ยอาจจะคลี่คลายแล้วแต่ว่าก็ยังมีปัญหาอื่นๆนะครับอย่างเช่นก่อนหน้านี้เขาโดนน้ำล้อมบ้านพอน้ำแห้งแล้วนะหลายพื้นที่น้ำแห้งแล้วเนี่ยก็กลายเป็นขยะล้อมบ้านนะครับแล้วก็ผักแพงไข่แพงน้ำมันแพงนี่ยังห่วงเทศกาลถือศีลกินผักภูเก็ตเราเลยนะผักแพงปกติก็ไม่ค่อยมีเมนูผักกันอยู่แล้วนะครับจริงๆภูเก็ตเนี่ยเอาจริงๆต้นตำรับเป็นกินผักเนาะไม่ใช่กินเจนะกินเจก็จะเป็นน่าจะเป็นแบบชาวไทยเชื้อสายจีนแบบจีนแต่จิ๋วจีนทั้งภาคกลางภาคอีสานอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือด้านบนๆขึ้นไปนะแต่ว่าจริงๆของเราจีนฮกเกี้ยนเนี่ยเป็นกินผักเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องกินผักเยอะๆนะครับแต่ผักเนี่ยก็แพงทุกปีอยู่แล้วแล้วปีนี้น้ำท่วมเข้าไปอีกนะก็ยิ่งแพงกลัวว่าร้านแต่ละร้านเนี่ยจะไม่ค่อยมีเมนูผักนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยชาวอุทัยธานีเนี่ยโอดนะครับผักแพงไข่แพงราคาพุ่งสูงจากสถานการณ์น้ำท่วมพ่วงค่าน้ำมันแพงนะใกล้เทศกาลกินเจอีกซ้ำเติมค่าครองชีพของประชาชนกันไปสาวเล่าทั้งน้ำตานะครับชาวบ้านนำขยะทิ้งเต็มหน้าบ้านสุดช้ำพอติดป้ายห้ามทิ้งขยะขวางทางเข้าบ้านถูกด่าไม่เสียสละไม่เห็นแก่ส่วนรวมซ้ำยังไล่ให้ไปซื้อบ้านอยู่บนเขานะครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ศูนย์ดูแลย่านนนทบุรีพบมีเสียงตะโกนขอความช่วยเหลือผ่านหน้าต่างบอกถูกจับขังล่ามโซ่อดอาหารมาหลายวันโอ้น่ากลัวมากน่าจะมีหลายที่ไหมแบบนี้นะครับฝากเจ้าหน้าที่ด้วยจริงๆนะชาวแฟลตคลองจันหลังน้ำตาเงิน 9,000 ไม่ได้ช่วยอะไรถ้าเทียบกับความเสียหายที่ผ่านมาเดือดบอกน้ำท่วมไม่เกิน7วันไม่ได้รับเงินเยียวยาจะลอยแพประชาชนแบบนี้หรอนะครับก็คือก่อนหน้านี้อย่างแฟลตคลองจันเนี่ยเขามีประเด็นที่ว่าตามเงื่อนไขเนี่ยจะได้ 9,000 คือน้ำท่วมทีนี้ถ้าน้ำล้อมแต่น้ำไม่ได้ท่วมหมายถึงว่าไม่ได้มีน้ำเข้ามาในบ้านในห้องหรืออะไรเงี้ยนะก็จะได้แค่ 5,000 แต่ทีนี้เนี่ยก็จะต้องเกิน7วันนะฮะปรากฏว่าก่อนหน้านี้มีประเด็นว่าแฟดคลองจันเนี่ยแค่6วันก็เลยไม่ได้เงินเยียวยานะครับแต่ว่าก็มีเจ้าหน้าที่บางส่วนเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วแฟดคลองจันไม่ใช่6วันนะเป็น7วันบางที่บอก8วันซะด้วยซ้ำเดี๋ยวรอดูนะว่าจะได้เงินเยียวยาหรือเปล่านะครับชาวบ้านเสียงแตกคำสั่งเด้งฟ้าผ่าในอำเภอบ้านสร้างอีกมุมบอกเห็นคลิปลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านผ่านโซเชียลตลอดลั่นคนดีอยู่ไม่นานเดี๋ยวคนชั่วก็มาแต่อีกมุมบอกลงพื้นที่จริงหรือแค่ทำคอนเทนต์ก่อนหน้านี้ก็มีที่นายกก็มีการว่ากล่าวไปนะครับสำหรับนายอำเภอบ้านสร้างนะว่าประมาณว่าไม่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็สั่งเด้งนะแต่ว่ากลายเป็นว่าบางคนบอกเขาทำนะเขาลงพื้นที่เขาช่วยเหลือเขาเห็นคลิปในโซเชียลแต่บางคนก็บอกคลิปเนี่ยแค่คอนเทนต์อะไรประมาณนี้นะครับจุกอกเฮียชาติเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอัดคลิปลอยคอเล่าความเสียหายบ่อปลาร้อยไร่น้ำท่วมสูงเสียหายไม่ต่ำกว่า20-30ล้านบาทหมดตัวเงินลงทุนไหลไปกับน้ำรอบนี้ไม่ใช่เริ่มจากศูนย์แต่ต้องเริ่มจากขอทานว่าอย่างนั้นนะครับแสดงความเห็นใจด้วยจริงๆปลาบึกลอยตายเกลื่อนเลยนะครับน้ำท่วมขัง10วันน้ำเน่าเสียปลาบึกลอยตายเกลื่อนบ่อชาวบ้านหวั่นกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับนี่ก็ยังเป็นข่าวที่เกี่ยวเนื่องกับผลกระทบกับเหตุการณ์น้ำท่วมนะเป็นน้ำท่วม plus นะสำหรับปีนี้น่าเห็นใจหลายๆพื้นที่จริง
1: ๆ Hit the trend on X Hit the trend on X

หมดเวลาของ Morning Delight แล้วนะครับที่เปิดไป1 track จาก Freehand ครับเมื่อถูกค้นพบนะแล้วก็ก่อนหน้านั้น1 track จาก Yesterday และ Nicki Minaj นะครับไม่รู้จะโทรหาใครพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะเข้าสู่เทศกาลถือศีลกินผักแล้วนะพรุ่งนี้ก็คือยกเสาแล้วนะไปร่วมงานกันได้ไปปิดทองกันได้นะครับนะอย่าไปเวลาที่เขาทำพิธีแล้วนะจะปิดทองก็ไปก่อนหน้านั้นคืนนี้ไปได้วันนี้ไปได้นะครับช่วงเย็นช่วงค่ำเนี่ยไปได้เลยแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะได้เข้าสู่อีกหนึ่งประเพณีอันดีงามของจังหวัดภูเก็ตที่ผมตื่นเต้นมากๆในทุกๆปีเลยแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะไม่ติดอะไรเนี่ยผมไปเที่ยวทุกคืนนะไปเที่ยวอัมทุกคืนแล้วก็อาจจะมีบางปีที่ไม่สบายนะเสียดายมากๆปีนี้จะต้องเตรียมร่างกายให้แข็งแรงนะเพื่อจะเที่ยวถือศีลกินผักภูเก็ตนะครับนะอนุโมทนาบุญล่วงหน้ากันด้วยสำหรับคนที่แบบถือศีลแล้วก็กินผักนะถือศีลเนี่ยได้บุญอยู่แล้วแล้วก็กินผักอีกก็เป็นช่วงนึงที่เราได้ละเว้นเนื้อสัตว์กันนะฮะวันนี้ไปก่อนนะเจอกันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ

0: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง
1: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
2: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติน
3: ันวัฒนากรุ๊ปบริการเติมเครื่องปั่นไฟโรงแรมวิลล่าห้างสรรพสินค้าจัดส่งทั่วภูเก็ตเราพร้อมยกปั๊มน้ำมันไปเสิร์ฟให้ถึงที่082-955-0666
4: เอามันไหมผมต้องเอามันนันวัฒนากรุ๊ปผู้ค้าน้ำมันในจังหวัดภูเก็ต
5: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift คลินิก
6: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามเดเนียซีโอลิซิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
5: B Gift คลินิกตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้าก
7: ินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ iAm Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย062-974-1979 iAm Premium ตรงข้ามโรงแรมโนเวเทลโพคีทาลาทางไปตลาดเกษตร

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399 บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
3: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: ลาจีไนท์มาร์เก็ตตลาดนัดของคนภูเก็ตจุดเช็คอินสุดชิลใจกลางเมืองภูเก็ตอาหารสตรีทฟู้ดกว่า100ร้านค้าพื้นที่นั่งชิลดนตรีสดยามค่ำคืน
6: แหล่งช้อปปิ้งของฝากสตรีทฟู้ดอาหารพื้นเมืองครบจบในที่เดียวลาจีเปิดบริการทุกวันปิดทุกวันพฤหัสบดีหน้าห้างภูเก็ตโกสเซอรี่วงเวียนม้าน้ำมาถึงภูเก็ตแล้วต้องมาที่นี่ลาจีภูเก็ต
7: ที่สุดของการยกกระชับอัปเกรดความล้ำกับอัลตราพรามยกชัดลืมเจ็บอยู่นานสวยขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัด
8: การันตีฝีมือและประสบการณ์ของแพทย์ด้วยรางวัลผู้ให้บริการอัลตราพีสูงสุดติดท็อประดับประเทศ3ปีซ้อนออกแบบการรักษาเป็นเคส by เคสเห็นผลจริงเห็นผลชัดมีการบอกต่อแบบปากต่อปากมากที่สุดยกกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตกับอัลตราพรามเครื่องแรกในภูเก็ตที่เดอะวิลล่าออร่าคลินิก076-646-246เครื่องใหม่ราคาเดิม
7: 201ปีแห่งมรดกที่ยังมีชีวิตสัมผัสพลังแห่งศรัทธาประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นพบกับศรัทธา The Power of Faith 201 Years of the Living Heritage นิทรรศการวาดภาพเสวนาอาหารเจและเรื่องราวแห่งศรัทธา 6-19 ตุลาคมนี้ 9 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มที่ลามไลท์ภูเก็ตร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อส่งต่อศรัทธาจากรุ่นสู่รุ่นโทร076-682-900
9: Wholesale สวัสดีครับ
10: Go go go we are go wholesale
11: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่และของใช้เพียบ
12: มาหาพวกเราได้ที่
13: ศรีนครินทร์เชียงใหม่อมตะพัทยาพระราม2รังสิต
10: Go

0: การ
1: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัดหมอเชนมาแชร
2: ์ของแพงที่สุดไม่ใช่คำตอบเสมอไปนะครับมีหลายคนบอกผมบ่อยว่าหมอคะหนูขอสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะคะเชื่อไหมครับว่าดีที่สุดในทางการแพทย์ไม่มีนะครับมีแต่คำว่าเหมาะสมที่สุดเหมือนรองเท้าที่ราคาแพงไม่ได้ใส่สบายสำหรับทุกคนนะครับโปรแกรมฟิลเลอร์ก็เหมือนกันโปรแกรมเครื่องยกกระชับก็เหมือนกันถ้าเลือกไม่เหมาะกับปัญหาต่อให้แพงแค่ไหนผลลัพธ์ก็อาจไม่ใช่สิ่งที่คนไข้ต้องการหน้าที่ของผมไม่ใช่เลือกของที่แพงที่สุดแต่ตรวจร่างกายแล้วเลือกของที่เหมาะสมกับคนไข้ที่สุดครับ
1: หมอเชนมาแชร์ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาร
3: ู้หรือไม่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ทำให้อีกฝ่ายพ่ายแพ้แต่คือไม่ยอมให้ความเกลียดเปลี่ยนใจเราให้เหมือนเขาพระพุทธเจ้าตรัสว่าเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ระงับได้ด้วยการไม่จองเวรนี่คือทำอันเป็นนิรันดร
4: ์เมตตาจึงไม่ใช่ความอ่อนแอหรือการยอมให้ใครเอาเปรียบแต่คือการหยุดไฟก่อนมันลุกไหม้อยู่ในใจเรา
3: เมื่อเขาส่งความโกรธมาจงใช้สติวางขอบเขตเพราะการตอบกลับด้วยความโกรธมีแต่ทำให้ความทุกข์เดินทางต่อโยมให้อภัยได้โดยไม่ต้องกลับไปอยู่ที่เดิมเมตตาผู้อื่นได้แต่อย่าลืมเมตตาและปกป้องหัวใจตัวเองเพราะใจที่ไม่ผูกเวรคือใจที่เป็นอิสระ
1: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
0: คุณกำลังฟัง D-Life 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ไกลฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemediaone.com ฟัง905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ถึง905 FM

Sea Delight 905 FM Music by the Sea Delight 905 FM Cool Delight 905 FM

0: แทนคำขอบคุณจากใจณัฐชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
1: ณัฐชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
0: สอบถามได้ที่ line ID @ณัฐชา_clinic
2: นี่ครับนายสติกเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
3: อย่าปล่อยให้สติกเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติกเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
4: ์ New GWM แทงค์500ดีเซลความสบายที่เหนือกว่าความปลอดภัยที่มั่นใจได้และสมรรถนะเหนือระดับจากเครื่องยนต์ดีเซลเปิดใจ Go Beyond ใช้ชีวิตให้เหนือกว่าพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ที่ GWM อนุภาตภูเก็ต080-535-3591
0: Rushroot Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
5: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
0: Rushwood Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
5: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Rushwood Clinic
1: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404
6: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วม งานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวสหรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วม งานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
0: ทำไมดูเด็กจังความลับใบหน้าเป๊ะที่ใครๆก็ต้องถักเซิร์ฟเลเซอร์ยกกระชับโมโนโพลาร์ RF 2คลื่นความถี่ตอบโจทย์การยกกระชับ3ระดับชั้นผิวลงลึกถึงชั้นสแมสแก้ปัญหากรอบหน้าไม่ชัดลดความหย่อนคล้อยสลายไขมันแก้มข้อเหนียงข้าง2ชั้นไม่เจ็บไม่แสบไม่ต้องพักฟื้นด้วยระบบออโตเมติกชัตออฟสบายผิวในทุกขั้นตอนเซิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้ที่สุทธิศักดิ์คลินิกโทรเลย0952606965
7: เชฟคนเก่งต้องยกให้เขาล่ะ
8: ไม่ใช่แค่ผมอุปกรณ์เครื่องครัวก็สำคัญมือโปรผมยกให้ Brother Pro Kitchen ครับออกแบบติดตั้งระบบเครื่องครัวสแตนเลสทั้งในโรงแรมร้านอาหารบ้านอยู่อาศัยคลับบาร์พร้อมบริการหลังการขาย
7: มือโปรเครื่องครัวต้อง Brother Pro Kitchen and Service โทร0814954535
0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
9: พระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาตนมองตนให้มากกว่ามองคนอื่นแก้ไขตนพัฒนาตนให้มากเถิดปากของคนอื่นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะว่าเรานะปากของคนอื่นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะนินทาเราให้ใจเราห่อเหี่ยวเพราะปากของคนอื่นที่เขาพ่นลมออกมาซึ่งจริงๆทุกคนก็มีสิทธิ์พูดแต่เรามีสิทธิ์เพียงแค่จะต้องพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงว่านั่นก็เพียงแค่ลมปากแล้วก็พิจารณาแก้ไขตามเหตุปัจจัยนั้นไปว่าเราถ้าผิดจริงก็แก้ไขกันไปถ้าเราดีจริงก็แค่วางใจเฉยๆไว
0: ้ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
10: กา ั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
11: คุณกำลังฟัง D-Live 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ไกลฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemediaone.com ฟัง905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ที่905 FM

0: Sea. Delight 905 FM Music by the Sea. Cool Delight 905 FM.
1: Delight 905 FM.

วันนี้วันพฤหัสบดีเข้าไปแล้วนะครับ8ตุลาคมครับพฤหัสบดีวันดีๆฝนตกเบาๆครับณตอนนี้นะฮะ

0: When Silent Hurts Billy Iris กับ Justin Bieber คุณผู้ฟังครับ
1: 905 FM
0: เอาตรงๆเลยนะฮะช่วงหลังๆมานี่ผมชักเริ่มผวาครับผวาอะไรฮะผวา AI เอาเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราฟังเพลงในยุคเอา90ยุค90ที่พวกเราฟังกันอยู่เนี่ยเวลาเราฟังเพลงถ้าเป็นเพลงสากลนะบางทีเราจะฟังไม่รู้ครับว่าเอ้ยอันนี้มันต้นฉบับหรือว่ามีการพยายามเอามาทำมาร้องทำดนตรีใหม่เพื่อให้เหมือนคือการก๊อปปี้แล้วกันอย่าเรียกว่าโคเวอร์โคเวอร์คือทำยังไงก็ได้ไม่ต้องเหมือนแต่ใช้คำว่าพยายามก๊อปปี้เมื่อก่อนมันจะมีเพลงสากลที่แบบว่าพยายามทำมาให้เหมือนแต่คนที่ฟังเพลงสากลจริงพอฟังปั๊บเนี่ยจะรู้เลยว่ามันไม่ใช่ต้นฉบับบางคนไม่รู้บางคนรู้เพราะเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบนั้นครับคือมันจะมีการขายซีดีขายเทปคาสเซ็ตที่คือเพลงดังเลยครับเอามาอยู่ในนั้นเลยแล้วพอเปิดไปเนี่ยไอ้ฟังแรกๆมันก็ปกติแต่ฟังไปฟังมาเฮ้ยทำไมเสียงร้องท่อนนี้เฮ้ยดนตรีกีตาร์หรืออะไรต่างๆมันจะบอกว่าเฮ้ยนี่มันคือการก๊อปปี้ต้นฉบับไม่ใช่โคเวอร์นะครับโคเวอร์ก็เขาไม่ได้เขียนว่าโคเวอร์ด้วยมันคือพยายามก๊อปปี้เพื่อเอามาขายหลีกเลี่ยงลิขสิทธิ์เมื่อก่อนมีเยอะนะครับแต่ตอนนี้พอเป็น AI เนี่ยผมบอกเลยครับว่าบางเพลงผมเริ่มผวาว่าเฮ้ยฟังไปเนี่ยทำไมมันเนียนกิ๊บเลยอ่ะมันเนียนกิ๊บมันขาดความเป็นธรรมชาติของการร้องอ่ะใช้คำนั้นก็ได้มันขาดความเป็นธรรมชาติของการร้องเพลงอ่ะมันแล้วฟังดูเนื้อเสียงที่เราฟังนักร้องคนนี้มาบ่อยนะแล้วเสียงนี่มันเป็นเส้นกราฟแบบคือเขาเรียกว่าตัวเวฟมันไม่ค่อยขึ้นลงเท่าไหร่มันเวฟไม่ค่อยมีมันแบบไปตรงเหมือนคนที่แบบว่าอยู่ในเครื่องเอ็กซเรย์หัวใจแล้วเส้นหัวใจก็เหมือนทรงอ่ะทรงกับสุดน่ะแบบนั้นน่ะเสียงมันแบบทรงกับสุดถามอีกแล้วนะฮะผมก็เลยเริ่มแบบผวา AI มากเลยนะครับช่วงหลังจะเห็นว่ามีเพลงที่ออกมาแบบบางทีเขาไม่ได้เขียนว่าเป็น AI บางทีมีความตั้งใจเอาไปลงใน YouTube เพื่อให้คนคิดว่านี่คืองานใหม่อย่างเช่นล่าสุดเนี่ยงานของ Adele อ่ะที่ผมพูดไปบ่อย2-3 ครั้งเนี่ยผมต้องไปหาว่าเพลงนี้เฮ้ยมันเป็นเวอร์ชั่น AI นะ

ถึงเจออมันเป็น AI ผมก็เลยกล้าพูดออกไปหลังๆมาผมชักเริ่มเจอแล้วอย่างเช่นมันมีหลายแท็กมากที่ออกมาระหว่างโรเซ่กับจัสตินบีเบอร์เนี่ยคือผมมีความรู้สึกมันเป็น AI หลังๆมาคือจัสตินบีเบอร์เขามีงานใหม่ออกมานะครับแล้วก็จะมีแท็กต่างๆออกมาเพียบเลยร้องกับคนโน้นร้องกับคนนี้เดี๋ยวผมจะต้องทำการบ้านให้มั่นใจมากกว่านี้ AI บางทีก็น่ากลัวนะครับบางทีเขาหลอกเราอะ AI บางทีไม่บอกเราถ้าจะทำ AI ต้องบอกว่านี่คือ AI ด้วยถึงจะโอเคถ้าเกิดทำแล้วไม่บอกว่าเป็น AI นี่มันน่ากลัวนะครับความเข้าใจผิดมันจะเกิดขึ้นทันทีเปิดหัวด้วยแบบนี้เลยครับวันนี้พฤหัสบดีที่8ตุลาคมอยู่กับพิเชษจนถึงเมื่อไหร่ครับบ่าย3โมงฮะ

จริงๆแล้วเพลงที่มันจะสร้างความประทับใจฟังน้ำตาซึมหรือว่าขนลุกเนี่ยมันส่วนใหญ่จะเป็นเพลงช้าๆใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเพลงเร็วๆหลายๆเพลงเลยครับมันซ่อนความซาบซึ้งความขนลุกในตัวเพลงไว้แล้วแต่ว่าใครจะค้นพบในท่อนไหนของเพลงตอนนี้ผมกำลังแบบขนลุกกับเพลงนี้หลงรักเพลงนี้เข้าจังๆครับล่าสุดจากดัวลิป้า This Waltz

การฟังเพลงนะครับแต่ละคนมันจะมีเทสในการฟังเพลงที่แตกต่างกันบางคนรู้สึกท่อนโซโล่ท่อนฮุกท่อนรู้สึกเสียงกีตาร์รู้สึกอะไรก็ตามแต่มันคือการสร้างความพิรมจากการฟังเพลงได้หลากหลายมากมายคุณผู้ฟังครับผมพูดเอาไว้แล้วแล้วมันก็จริงครับพอดีชาร์ตเพลงบิลบอร์ดชาร์ตมันมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆด้วยเมื่อวานนี้โอ้โหเดี๋ยวผมจะกลับมาพูดถึงในช่วง Delight Recommend ในช่วงท้ายรายการเนี่ยอีกแป๊บหนึ่งประมาณสัก10กว่านาทีนะครับ

เพลงที่สั่นสะเทือนในยุค90ว่าโอ้โหเพลงจังหวะคล้ายๆ3ชาติจะทำออกมาแล้วแบบโอ้โหอีกหนึ่งเวอร์ชั่นที่พี่ป๊อตเขาไปร้องให้กับคุณสมเกียรติลมหายใจเดี๋ยวกลับมาคุณผู้ฟังครับอย่างที่ผมบอกไว้ครับเกิดขึ้นนี่แล้วครับชาร์ตเพลงระดับโลกมีการเปลี่ยนแปลงวันพุธอีกแล้วโอ้โหอะไรจะขนาดนั้น

0: Delight 905 FM
1: Delight Recommended
2: คุณระวังครับโอ้ก็อย่างที่เป็นตามที่คาดนะครับน่าจะมีเพียงชาร์ตเดียวบนโลกใบนี้คือเบอร์หนึ่งของโลกอย่างบิลบอร์ดชาร์ตครับเขาคงมีหลักเกณฑ์มีกติกาอะไรบางอย่างถึงเป็นแบบนี้คือปกติชาร์ตเพลงเวลาเขาอัปเดตทุกวันไหน1สัปดาห์ก็จะมีการอัปเดตแล้วก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงแช่อยู่อย่างนั้น1สัปดาห์เปลี่ยน1สัปดาห์เปลี่ยนอย่างเช่น UK Chart กับ Billboard Chart เขาจะมีการอัปเดตทุกวันเสาร์นะครับทุกวันเสาร์ก็จะอัปเดตว่าเพลงไหนขึ้นลงอย่างไรแต่มีเพียง Billboard Chart นี่แหละครับที่ผมเห็นอยู่บ่อยๆเหมือนกันหลังๆมานี่เห็นบ่อยนะครับว่าพอถึงวันพุธหรือไม่ก็พฤหัสเนี่ยมี2วันเนี่ยกลางๆสัปดาห์ที่มีการเปลี่ยนแปลงถึงวันเสาร์อีกทีนึงเนี่ยจะมีการเปลี่ยนอันดับเพลงคุณผู้ฟังนะครับอาจจะเป็นเขาคงทำสถิติในเรื่องของการฟังเพลงผ่านแพลตฟอร์มต่างๆหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันต้องมีเหตุผลของเขาไม่งั้นเขาไม่ทำออกมาแบบให้คนงงแบบนี้แน่นอนนะฮะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาใช่ไหมครับเพลงคูซินเท็กซัสของเอลล่าแลงลี่เนี่ยก็ยังคงอยู่ในอันดับ1เป็นสัปดาห์ที่24นะครับสัปดาห์ที่24ในส่วนของบิลบอร์ดชาร์ตและในฝั่ง UK ชาร์ตเนี่ย Parcel Zero ของ Taylor Swift ก็ไปขึ้นอันดับ1ใน UK ชาร์ตเรียบร้อยนะครับพอมาถึงบ้านตัวเองคูซินเท็กซัสก็ยังอยู่ในอันดับ1นะครับเมื่อวันเสาร์นะครับยังอยู่อันดับ1แต่พอมาเป็นเมื่อวานเนี่ยครับหรือวันเนี้ยเอาเมื่อวานนี่แหละดูทางจะเป็นเมื่อวานวันพุธ Parcel Zero ของ Taylor Swift ครับคุณฟังครับโอ้โหครองโลกเรียบร้อยเลยครับอันดับ1พร้อมกันเลยครับแต่ว่าในบ้านตัวเองคือ Billboard ชาร์ตช้าไปนิดนึงแต่ที่ UK ชาร์ตแล้วขึ้นไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นครับนี่คือปรากฏการณ์ของผู้หญิงคนนี้ครับเทเลสสวิฟต์ไม่หยุดทำงานนี่นะเพิ่งจะแต่งงานสดๆร้อนๆเลยครับไม่หยุดฮะออกอัลบั้มใหม่ออกมาแล้วเป็นปรากฏการณ์ที่ฝั่ง UK ชาร์ตมีเพลง3เพลงอยู่ในท็อป10ซึ่งรวมถึงเพลง Parcel Zero ที่ขึ้นอันดับ1ปรากฏการณ์นี้ไม่บ่อยนะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นว่าเวลาศิลปินที่เขาทำงานออกมาแล้วงานขายดีสมมติอัลบั้มขายดีมากเป็นปรากฏการณ์ภายในวันแรกขายได้เป็นแสนก๊อปปี้หรืออะไรแบบเนี้ยก็จะกระโดดขึ้นมาอยู่บนชาร์ตแบบมาแบบรัวๆมาแบบงงๆอ่ะนี่ก็เช่นกันแสดงว่าชุดนี้ได้รับการตอบรับจากแฟนเพลงของ Taylor Swift แบบมหาศาลเลยถึงเกิดปรากฏการณ์แบบนี้แน่นอนนะฮะมันมีถึงทั้งหมดกี่เพลงเนี่ย4เพลงของ Taylor Swift เนี่ยที่มาอยู่ในท็อป10คุณผู้ฟังคิดดูและที่สำคัญคุณผู้ฟังเชื่อไหมมี4เพลงของ Taylor Swift ครับในชุดใหม่ล่าสุดนี่เลยฮะอยู่ในท็อป5 5อันดับแรกเลยล่ะถ้าจะพูดไปเนี่ยนะครับเหลือเชื่อมากซึ่งมีเพลงมีเพียงเพลงเดียวที่อยู่ในท็อป5นั่นคือเจ้าของ24สัปดาห์คือคูซินเท็กซัสของเอลล่าแลงลีที่อยู่ในอันดับที่2นอกนั้นคุณผู้ฟังเอ้ยอันดับ1แน่นอนครับ Parcel Zero อันดับ1อันดับ3ของ Taylor Swift ครับ Cape Ran อันดับ4ครับ Babylon และอันดับ5นะครับ Pink Cowding นี่แหละครับคุณผู้ฟังครับปรากฏการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยแต่มันเป็นการบ่งบอกนะครับว่าการที่อยู่ๆมีการเปลี่ยนแปลงกลางสัปดาห์ชาร์ตเพลงนะครับแล้วเพลงหลายๆเพลงขึ้นมาอยู่ในท็อป10หรือท็อป5เนี่ยแสดงว่างานชุดนี้ของศิลปินคนนั้นที่ขึ้นมาโดยเฉพาะตอนนี้คือ Taylor Swift ร้อนแรงสุดๆขยันจริงๆครับ Taylor Swift ไม่หยุดไม่หย่อนในการทำงานมาทีไรฮือฮาทุกครั้งที่มีเพลงใหม่ๆออกมาเหลือเชื่อมากครับ20ปีที่ยืนอยู่บนเส้นทางนี้เธอทำแบบนี้ได้ตลอดเวลาครับ1เดียวจริงๆต้องยกให้เธอไปเลยครับTaylor Swift นี่คืออันดับ1 2ฝากฝั่งแล้วนะครับทั้ง UK Chart และ Billboard Chart อยู่ในอันดับ1ณตอนนี้เลยครับสัปดาห์หน้าค่อยไปดูกันเพลงนี้มันจะร้อนแรงได้ยาวนานมั้ยเพราะว่าผมจำได้เมื่อต้นปีแล้วไงเนี่ยอัลบั้มที่ผ่านนั้นเพิ่งจะใหม่อยู่เลยที่มีเพลง Opal Right ที่มีเพลง The Fate of Opera และเพลงนั้นแหละครับอยู่ในอันดับ1แป๊บเดียวแล้วก็หล่นลงมาเลยทีนี้ปรากฏการณ์นี้มันจะเป็นแบบนั้นมั้ยมันจะอยู่ในอันดับ1นานมั้ยหรือจะเหมือนกับครั้งที่แล้ว The Fate of Opera1ถึง2สัปดาห์แล้วก็หล่นลงมายาวเลยนะครับ Parcel Zero ครับอันดับ1ทั้ง2ฝากฝั่งครับทิ้งท้ายแบบนี้แล้วช่วงหน้ากลับมา
1: Delight Recommended

0: พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
1: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
2: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแน่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
3: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร. Tat Off ผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399 บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
6: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike
7: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319รรินรอยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
8: ฟัง D-Life 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
9: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Life Thailand
8: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Life Thailand
10: สวัสดีค่ะ D-Life Thailand วันนี้พบกับนาเช่นเดิมค่ะวันนี้พาทุกท่านเดินทางไปยังจังหวัดมุกดาหารค่ะเมืองริมฝั่งโขงที่เต็มไปด้วยความศรัทธาวัฒนธรรมและประเพณีอันโดดเด่นเพื่อไปรู้จักกับประเพณีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและหาชมได้ยากนั่นก็คือประเพณีตีช้างน้ำนองค่ะพิธีตีช้างน้ำนองเป็นพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระแม่คงคาเทวดาพญานาคเพื่อบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองโดยเรือที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องนำเรือมาร่วมพิธีโดยนำไปรวมกันณท่าน้ำที่เป็นจุดศูนย์รวมก่อนที่จะพายเรือล่องตามลำน้ำโขงระหว่างการพายเรือจะมีการโห่ร้องตีกลองเคาะเกราะเพื่อเป็นจังหวะเอาเลิกเอาชัยในหน้าน้ำค่ะพิธีตีช้างน้ำนองมาจากลักษณะการใช้ไม้พายของลูกเรือพายจ้ำลงไปในน้ำอย่างพร้อมเพรียงกันเมื่อยกไม้พายขึ้นเหนือน้ำจะทำให้เกิดฝอยน้ำแตกกระเซ็นขึ้นบนอากาศซึ่งลักษณะเช่นนี้ในสมัยโบราณเปรียบเสมือนกับโครงช้างที่กำลังลงเล่นน้ำทำให้น้ำบริเวณแห่งนั้นเกิดเป็นคลื่นใหญ่ซัดเข้ากระทบฝั่งจนเกิดเสียงดังคนโบราณจึงเปรียบลักษณะดังกล่าวว่าเป็นพิธีตีช้างน้ำนองค่ะนับแต่นั้นเป็นต้นมาในการแข่งขันเรือออกพรรษาจึงมีพิธีตีช้างน้ำนองในลำน้ำโขงของชาวมุกดาหารและแขวงสวรรคเขตในทุกปีและถือได้ว่าประเพณีดังกล่าวถือกำเนิดขึ้นที่เมืองมุกดาหารเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย พิธีตีช้างน้ำนองในงานแข่งเรือออกพรรษาไทยลาวมีขบวนเรือกว่า30ลำมาร่วมพิธีโดยเริ่มต้นณบริเวณท่าน้ำวัดศรีมงคลเหนือโดยมีเรือแห่อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วยพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานเพื่อเป็นเกียรติยศนำหน้าขบวนค่ะและจะจัดขึ้นในช่วงเทศกาลออกพรรษาช่วงเดือนตุลาคมนั่นเองดีไลท์ไทยแลนด์คราวหน้าค่ะจะพาทุกท่านไปเรียนรู้พิธีกรรมบุญข้าวสาเป็นประเพณีสำคัญของชาวไทยในภาคอีสานจะน่าสนใจแค่ไหนมีขั้นตอนยังไงบ้างรอติดตามคราวนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
9: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
8: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
11: ์ Afternoon Delight โดย DJ พิเชษ
12: Nine O Five FM

Happy Hour นะครับ Lady ปรางหันมาเอาจริงมีการร้องเพลงไหมสำหรับดาราสาวสวยคนนี้นะครับ Lady ปราง

เนี่ยผมเพิ่งจะพูดไปว่าเวลาฟังเพลงช่วงนี้ต้องระวัง AI ว่ามันจริงไม่จริงนี่คือเพลงที่ทำขึ้นมาจาก AI นะครับทุกท่านครับบรูโน่มาแล้วก็มิลเลอร์ไอริสนะครับบอกมาชัดเจนว่านี่คือเสียงจาก AI ไม่ใช่เสียงร้องจริงของต้นฉบับนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังก็ติดตามในช่วงAll Aroundเรื่องการท่องเที่ยววันนี้มีข่าวดีเกี่ยวกับเมืองไทยเรื่องการท่องเที่ยวครับสักครู่ฮะ

0: All Around
1: 905 All Around
2: คุณผู้ฟังครับวันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเขามีการจัดอันดับเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของโลกโอ้โหแล้วประเทศไทยของเราคุณผู้ฟังฮะสุดยอดมากครับนี่คือการจัดอันดับเมืองที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2026ก่อนที่จะสิ้นปี World Number 1 City for 2026จากผลรางวัล Reader Choice Award เขาให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับแล้วก็ผู้อ่านของเว็บนี้นะครับก็คือเข้าไปโหวตทั่วโลกเลยนะครับโหวตกันทั้งโลกเลยทุกเชื้อชาตินะครับแล้วก็มีการร่วมลงคะแนนกันระหว่างคือเก็บคะแนนมาเรื่อยๆตั้งแต่เมื่อวันที่1เมษายนจนถึง30มิถุนายนจนในที่สุดเขารวบรวมคะแนนอย่างละเอียดแล้วก็ได้ผลสรุปว่ากรุงเทพมหานครของเราครับเจาะจงมาที่กรุงเทพเลยสามารถทำคะแนนสูงลิ่วถึง 97.68% ซึ่งเป็นระดับคะแนนที่สูงเป็นประวัติการที่แทบจะไม่เคยมีประเทศไหนได้คะแนนขนาดนี้กรุงเทพครับคือเมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของชาวโลกที่มาและชอบที่สุดภาพโดยรวมทั้งหมดผู้คนสถานที่อาหารราคาอะไรก็ตามแต่การบริการโดยรวมเราคือเบอร์หนึ่งของโลกนะตอนนี้นะครับอันดับสองนะครับก็เป็นปารีสเสียใช้ไม่เราครับปารีสที่ฝรั่งเศสอิสตันบูลตุรกีกรุงโรมของอิตาลีนะครับก็เสร็จเราหมดเลยเราขึ้นอันดับหนึ่งคะแนนค่อนข้างห่างด้วยนะครับโอ้นี่คือผมว่าไอ้ข้อมูลตรงนี้ครับเป็นข้อมูลที่จะทำให้ช่วงโค้งสุดท้ายอีกประมาณ 2-3 เดือนเนี่ยช่วงไฮซีซั่นด้วยเนี่ยเราจะได้นักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มค่อนข้างแน่นอนอาจจะเพราะด้วยลิซ่าเป็นพรีเซนเตอร์ของการท่องเที่ยวในปีนี้ด้วยหรือไม่อาจจะมีส่วนอยู่แล้วมันต้องมีส่วนแน่นอนครับตรงนี้นะครับแล้วก็แน่นอนครับพอข้อมูลนี้ออกไปปั๊บเนี่ยเราก็จะได้ยิ่งคะแนนความสงสัยว่าเอ๊ะคนที่ไม่เคยมาเมืองไทยแล้วกรุงเทพก็ต้องลงเครื่องบินตรงนั้นอยู่แล้วก็มาหน่อยอาจจะเพิ่มจำนวนตอนนี้ประมาณ 25-26 ล้านคนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะเหลืออีกแค่ประมาณสักเนี่ยไม่เท่าไหร่ก็จะถึง30ล้านคนแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าสิ้นปีนี้นักท่องเที่ยวของเราจะทะลุ30ล้านไหมเขาคาดหวังว่าให้ถึงตรงนั้นและเราคือเบอร์หนึ่งของโลกครับเมืองหลวงของเรากรุงเทพมหานครคือเมืองที่ดีที่สุดในโลกประจำปีนี้โอ้โหสุดยอดมากครับ
0: 905 All Around
1: 905 All Around

0: อิงวรันธรนะครับสาวเสียงหวานหวานครับจำไว
1: ้905 FM
0: ส่งท้ายเบรกนี้ครับด้วยเทศกาลกินเจหรือว่าถือศีลกินผักที่ใกล้เข้ามาแล้ววันเสาร์นี้เองนะครับวันนี้วันที่8วันพฤหัสพรุ่งนี้วันศุกร์วันที่9และวันเสาร์นี้ครับจะกินเจกันแล้วนะครับใครเตรียมเสื้อผ้านะครับเสื้อในการกินเจไปถึงไหนแล้วถ้ายังนะครับยังมีเวลาแวะเข้าไปได้ที่ร้าน I am Premium ช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นเทศกาลกินเจถูกดีพร้อมเสิร์ฟส่งตรงถึงลูกค้าทุกท่านที่ต้องการทั้งแบบว่าราคาส่งราคาปลีกได้หมดนะครับโดยเสื้อยืดสีขาวราคาเริ่มต้น75บาทเท่านั้นแถมยังฟรีทั้งค่าสกรีนฟรีทั้งค่าออกแบบแล้วก็แบบฟรีเนี่ยไม่ใช่ว่ากำหนดแค่นี้แค่นี้มีให้คุณแบบเลือกจุใจคุณจะเอาแบบไหนแถมยังฟรีคิดดูสิฮะมีที่ไหนมีที่นี่ที่เดียวครับที่แบบให้เต็มแล้วก็จัดเต็มในเรื่องของโปรโมชั่นเสื้อกินเจหลากหลายมากผ้ากันเปื้อนหมวกเสื้อโปโลเสื้อพิมพ์ลายโดยทั้งหมดเริ่มต้นที่75บาทและที่เจ๋งสุดคือเสื้อกุยเฮงลายเทพเจ้าอันนี้มีน้อยนะครับลายเทพเจ้าไซส์แต่ไซส์เล็กจนถึงไซส์ยักษ์ใหญ่ 4XL นะฮะรูปแบบการพิมพ์ปีนี้นะครับมีความพิเศษตรงกับลายขนาดยักษ์ที่เรียกว่า OVP คือพิมพ์เต็มทั้งตัวด้วยลาย OVP ตรงเข้าไปคุยนะครับอีก 2-3 วันก็จะกินเจกันแล้วที่ตั้งของร้าน I am Premium นะครับอยู่ใกล้กับตลาดเกษตรถ้าสังเกตง่ายๆคืออยู่ตรงข้ามกันเลยกับโรงแรม Novotel นะครับโทรสอบถามก่อนฮะ062-974-1979นะครับล่าสุดลิซ่าของเราไปปรากฏตัวในงานแฟชั่นระดับโลกก็มีเรื่องให้พูดถึงเป็นไวรัลตลอดเบรกหน้าเดี๋ยวกลับมาคุยกันกับพี่เชษฐ์เหมือนเดิมครับ

0: ปกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: กินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ I am Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย0629741979 I am Premium ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตรพออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
2: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
3: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
4: ลาจีไนท์มาร์เก็ตตลาดนัดของคนภูเก็ตจุดเช็คอินสุดชิลใจกลางเมืองภูเก็ตอาหารสตรีทฟู้ดกว่าร้อยร้านค้าพื้นที่นั่งชิลดนตรีสดยามค่ำคืน
5: แหล่งช้อปปิ้งของฝากสตรีทฟู้ดอาหารพื้นเมืองครบจบในที่เดียวลาจีเปิดบริการทุกวันปิดทุกวันพฤหัสบดีหน้าห้างภูเก็ตโกสเซอรี่วงเวียนม้าน้ำมาถึงภูเก็ตแล้วต้องมาที่นี่ลาจีภูเก็ต
6: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
7: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
8: บับเบิ้ลไบค์รถมอเตอร์ไซค์มือ2สภาพดังฟ้าใหม่เริ่มต้นแค่หลัก10มีรถกว่า15ยี่ห้อ Honda Yamaha Lambretta ทดลองขี่กลับบ้านได้ตรงข้ามลานดาวมินหรือที่ Facebook TikTok ค้นหาชื่อบับเบิ้ลไบค์เจอเราเลยครับ
9: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เท็กซ์ใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโชคระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
10: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966-637-9000
2: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift คลินิก
3: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามด้วยเนี่ยฟรีโอริจิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
2: B Gift คลินิกตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้าน
4: ันวัฒนากรุ๊ปบริการเติมน้ำมันเรือนำเที่ยวจะส่งฟรีทั่วภูเก็ตเราพร้อมยกปั๊มน้ำมันไปเสิร์ฟให้ถึงท่าเรือโทร082-955-0666
5: เอามันไหมผมโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ปผู้ค้าน้ำมันในจังหวัดภูเก็ต

0: เอช้อยใครๆก็เลือกแต่เอช้อย
1: เอช้อยช้อยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
3: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
4: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ไทยแลนด
5: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ไทยแลนด์
6: สวัสดีค่ะดีไลท์ไทยแลนด์พบกับมะนาวเช่นเดิมค่ะช่วงเวลาที่จะพาทุกท่านไปเรียนรู้เรื่องราวดีๆสถานที่วัฒนธรรมและแหล่งอาซีนไทยแลนด์ที่ไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนแน่นอนค่ะซีรีส์นี้ค่ะพาทุกท่านมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวประเพณีในประเทศไทยนะคะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมไทยอันทรงคุณค่าด้วยกันค่ะวันนี้พามาเรียนรู้ประเพณีส่งน้ำพระบรมธาตุเจ้าหริพุนชัยจังหวัดลำพูนกันค่ะประเพณีส่งน้ำพระบรมธาตุเจ้าหริพุนชัยเป็นประเพณีที่สำคัญของจังหวัดลำพูนและชาวล้านนาซึ่งจัดขึ้นเพื่อแสดงความเคารพและสักการะแก่พระบาทสมเด็จพระบรมธาตุเจ้าหริพุนชัยอันเป็นพระเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ามีความสำคัญทั้งในด้านศาสนาวัฒนธรรมและความสามัคคีของชุมชนค่ะชาวบ้านและนักท่องเที่ยวจะร่วมกันจัดขบวนแห่ด้วยความยิ่งใหญ่มีการประดับตกแต่งขบวนด้วยดอกไม้ธงและเครื่องสักการะมีการส่งน้ำพระบรมธาตุโดยน้ำสงฆ์จะเป็นน้ำที่ได้รับการอธิษฐานจิตจากพระสงฆ์และมีความบริสุทธิ์โดยผู้ร่วมงานจะนำน้ำมาร่วมส่งผ่านเครื่องทองเหลืองหรือกระบวยเพื่อรดลงที่พระเจดีย์นอกจากนี้ยังมีการจัดพิธีกรรมทางศาสนาเช่นการฟังเทศน์การเวียนเทียนการถวายสังฆทานและภายในงานจะมีการแสดงฟ้อนรำการแสดงดนตรีพื้นเมืองล้านนาเพื่อสร้างบรรยากาศให้มีความรื่นเริงค่ะประเพณีส่งน้ำพระบรมธาตุเจ้าหริพุนชัยไม่เพียงแต่จะสะท้อนถึงความศรัทธาของชาวพุทธแต่ยังช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเสริมสร้างเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ด้วยค่ะดีไลท์ไทยแลนด์คราวหน้าค่ะจะพาทุกท่านไปไหว้พระธาตุตามปีเกิดจะเป็นที่ไหนกันบ้างรอติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด์
5: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
7: ์คืนท้องฟ้าให้นกคืนผืนป่าให้ขุนเขาคืนหาดทรายขาวให้ท้องทะเลโลกสวยด้วยมือเราร่วมรักษาทรัพยากรสร้างสมดุลธรรมชาติเพื่อเมืองไทย ดีไลท์ 905 FM Music by the Sea We Love Thailand

0: Delight 905 FM
1: เป็นเบรกสุดท้ายของวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมที่ผมเกริ่นเอาไว้เมื่อครู่นี้นะครับว่ามีเรื่องราวของลิซ่าไปร่วมงานแฟชั่นโชว์ระดับโลกอยู่ในกระแสตลอดนะฮะสำหรับสาวไทยขวัญใจคนไทยคนนี้นะครับลิซ่าครับคุณผู้ฟังก็ไปเดินแฟชั่นโชว์นะครับในชุดสวยงามก็ไปเจออดีตพ่อตานะครับรวยที่สุดในโลกตระกูลนี้นะครับและในช็อตหนึ่งครับมันมีช็อตที่ลิซ่ากำลังเดินแฟชั่นอย่างสวยงามและหนึ่งในเฟรมนั้นคือนักเตะชื่อดังเควินเดบรอยซึ่งเป็นอดีตนักเตะของแมนซิตี้ปัจจุบันไปค้าแข่งกับนาโปลีนะครับเควินเดบรอยก็มาร่วมงานนี้ด้วยคุณฟังนักเตะคนดังคนนี้มาพร้อมกับภรรยาในระหว่างที่ลิซ่ากำลังเดินแบบนั้นมันมีภาพที่ช่างภาพเขาก็ช่างจับนะมันจับภาพที่ลิซ่ากำลังเดินอยู่แล้วเควินเดบรอยกำลังมองออกมาพอดีประมาณว่าเขาบรรยายภาพประมาณว่าเควินเดบรอยนั้นก็มองดูลิซ่าอย่างใจจดใจจ่อโดยไม่กลัวว่าภรรยาที่อยู่ข้างๆจะหึงอะไรประมาณแบบนั้นนะฮะสื่อระดับโลกเขาก็เอาภาพมาลงประมาณว่าโอ้ลิซ่าสวยโดดเด่นมากในงานนี้ชุดผมนี่จัดเต็มนะครับแล้วเควินเดบรอยก็แอบมองตลอดอะไรประมาณแบบนั้นแหละก็ชงประมาณแบบว่าความสวยของลิซ่าเนี่ยความสวยของลิซ่ามันทำให้คนแม้กระทั่งมากับภรรยาตัวเองก็ยังต้องอดเหลียวมองไม่ได้อะไรประมาณเทือกๆนั่นแหละก็คือเป็นการสื่อภาพมาว่าโอ้โหลิซ่านั้นสวยจริงๆโดยเฉพาะยิ่งพอซิงเกิลนี้ออกมายิ่งสวยยิ่งงดงามในแบบไทยๆสวัสดีค่ะ

Delight 905 FM Music by the Sea

ลายเป็นโลโก้ของผู้หญิงคนเดียวที่ชัดเจนที่สุดเวลามีฟุตบอลโลกเนี่ยภาพของชากิร่านี่คือชัดมาตลอดนะครับทุกวันนี้เธอยังอยู่ในกระแสของเมื่อครั้งถ้าฟุตบอลโลกเตะครั้งไหนถ้าเธอยังมีแรงในวงการเธอจะถูกนำเสนอเสมอครับนี่คือ The Making of La Tortura มีอเลสซานโดแซนส์มาฟิตริงกับชากิร่าด้วยนะครับ

0: Delight 905 FM Music by the Sea
1: คุณฟังครับจำได้ไหมครับคดีของพระชื่อดังก่อนนะนี่ดูเหมือนว่าจะเงียบๆไปแต่ว่าหลังจากที่พระท่านนี้โดนดำเนินคดีเนี่ยโอ้โหมีอีกหลายพระนะครับพระสงฆ์เนี่ยครับโอ้โหตามมาเป็นลอกๆไม่อยู่เลยทำให้กระแสของคนที่นับถือพระพุทธนะครับพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยอาจจะมีความรู้สึกแบบเคืองใจอยู่นิดหน่อยแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอยู่ที่ตัวพระธรรมสำคัญที่สุดไม่ได้อยู่ที่ตัวบุคคลนะครับยึดถือตรงนั้นเป็นจบครับคุณผู้ฟังครับหลังจากที่พระอลงกตกับหมอบีที่ถูกรวบตัวแล้วก็เข้าไปอยู่ในห้องขังแล้วก็ถูกฟ้องร้องในศาลอาญาคดีทุจริตเนี่ยล่าสุดครับพิพากษาออกมาตั้งแต่เมื่อวันที่7ตุลาคมนะครับศาลอาญาคดีทุจริตแล้วก็ประพฤติมิชอบกลางอ่านคำพิพากษาโอ้คุณฟังฮะดำเนินคดีแล้วก็พิพากษารับโทษเป็นร้อยๆปีเลยอะอย่างพระอลงกตเนี่ยคุณฟังครับนะฮะมีความผิดแบบโอ้โหเยอะมากครับฐานเป็นเจ้าภาพพนักงานยักยอกทรัพย์ถึง185กระทงแล้วก็ร่วมกันฟอกเงินทำให้เกิดเป็นโทษแต่ว่านี่คือลดแล้วนะฮะคุณฟังครับคือรวมโทษทุกกระทงคุณฟังจำคุกนะฮะพระอลงกตเนี่ย742ปีครับ742ปีนะฮะแล้วก็หมอบีเนี่ยก็185กระทงเหมือนกันนะฮะรวมทั้งหมดแล้วเหมือนกันหมอบีเนี่ยโอ้โห386ปีกับอีก 1,480 เดือนยังไงชีวิตก็อยู่ไม่ถึงอยู่แล้วแต่ว่าสรุปบทลงโทษและค่าเสียหายเนี่ยคือการกำหนดโทษจำคุกเนี่ยโดยกฎหมายกำหนดเอาไว้จะคือจะพิพากษากี่ร้อยปีก็ช่างอ่ะยังไงก็จำคุกไม่เกิน50ปีแค่นั้นเองครับศาลจึงจำคุกจำเลยทั้ง2คนละ50ปีพร้อมกับมีคำสั่งให้จำเลยทั้ง2ร่วมกันคืนเงินจำนวน300กว่าล้านบาทให้แก่วัดพระบาทน้ำพุซึ่งเป็นผู้เสียหายโอ้โหคุณผู้ฟังจบครับคดีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะอุทธรณ์จะสู้คดีต่อสู้ก็คงสู้ไม่ไหวครับเพราะหลักฐานมันแน่นจริงๆนะฮะ

ตำนานเพลงร็อกที่เอามาคัฟเวอร์ใหม่โดยเอชิรากรเคนวงซิลนะครับแล้วก็ขวัญอิดิโก้สักครู่พบกับดีเจโบกี้ต่อนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันเที่ยงถึงบ่าย3วันศุกร์ส่งท้ายสัปดาห์ขอบคุณครับวันนี้พี่เชษฐ์ไปก่อนสวัสดีครับ

0: We will be back.
1: We will be back.
2: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
3: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
4: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทูทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
2: Rushwood Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
5: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
2: Rushwood Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
5: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Rushwood Clinic
4: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Differentคุณภาพทำให้เราแตกต่าง
6: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
7: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
2: ที่สุดของการยกกระชับอัปเกรดความล้ำกับอัลตร้าพรามยกชัดลืมเจ็บอยู่นานสวยขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัด
8: การันตีฝีมือและประสบการณ์ของแพทย์ด้วยรางวัลผู้ให้บริการ Altpee สูงสุดติดท็อประดับประเทศ3ปีซ้อนออกแบบการรักษาเป็นเคส by เคสเห็นผลจริงเห็นผลชัดมีการบอกต่อแบบปากต่อปากมากที่สุดยกกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตที่ The Villa Aura Clinic 0766462 46เครื่องใหม่ราคาเดิม

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966 637 9000
2: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องข่าวกว่าแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับข่าวกว่าแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีข่าวกว่าแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครข่าวกว่าแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
3: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
4: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399 บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
5: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
6: ชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
7: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
8: เคยหมดศรัทธาไหมเมื่อเห็นข่าวคนในผ้าเหลืองทำผิดแต่อย่าเพิ่งหมดศรัทธาในพระธรรมเพราะเราควรแยกคนออกจากคำสอนพระพุทธองค์ทรงฝากหลักสำคัญไว้ว่าเมื่อพระองค์ล่วงลับไปแล้วธรรมและวินัยจะเป็นศาสดาแทนพระองค
9: ์โลกใบนี้มีคนดีและคนชั่วปะปนกันไปร่มกาสาวพัดเป็นเพียงธงชัยแต่ความบริสุทธิ์ที่แท้จริงนั้นอยู่ที่การกระทำ
8: ความจริงไม่ได้เสื่อมไปเพราะใครคนหนึ่งดังทองคำแม้ตกอยู่ในโคลนตมมันก็ยังเป็นทองคำพระธรรมก็เช่นกันอย่าให้ความผิดของคนบางคนมาดับแสงแห่งปัญญาในใจเราศรัทธาที่แท้ไม่ใช่การเชื่อโดยไม่คิดแต่คือศรัทธาที่มีปัญญากำกับจงยึดพระธรรมเป็นหลักชัยเพราะบุคคลย่อมเปลี่ยนแปลงและร่วงโรยแต่ธรรมะที่นำไปปฏิบัติยังคงเป็นแสงสว่างให้ผู้คนได้เสมอ
7: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
10: Oops Beauty Secret
11: เครื่องยกกระชับแต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไรหลักๆคือการใช้พลังงานและการลงสู่ระดับเนื้อเยื่อที่ต่างกันค่ะจึงทำให้แต่ละเครื่องนั้นเหมาะกับแต่ละคนแตกต่างกันออกไปส่งผลต่อชั้นผิวชั้นไขมันหรือโครงสร้างใต้ผิวไม่เหมือนกันเครื่องที่เหมาะกับคนนึงอาจจะไม่ใช่คำตอบของอีกคนก่อนตัดสินใจควรถามแพทย์ว่าปัญหาหลักของเราคืออะไรเครื่องนี้ดูแลชั้นไหนและผลลัพธ์ที่คาดหวังเป็นแบบไหนที่นภชาคลินิกเรามีเครื่องอัลตราซาวด์เพื่อดูชั้นผิวค่ะว่ามีความหนาความบางอย่างไรคนไข้จะเหมาะกับเครื่องไหนแนะนำให้มาปรึกษาทีมแพทย์ที่นภชาคลินิกได้เลยค่ะ

คำว่ารักครับก่อนหน้านั้นจางหายจากก้อยรัชพรกับว่านธนกฤตกันด้วยสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับ905รมดีกับโบกี้มาแล้วนะฮะวันนี้พฤหัสบดีพูดอยู่สำลักน้ำลายเฉยแล้วพฤหัสบดีที่วันที่8ตุลาคมนะครับผมเจอกับโบกี้ที่นี่ทุกวันครับจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียวกันนี้แหละบ่าย3โมงเป็นต้นไปจนถึง6โมงเย็นนะครับคุณผู้ฟังอยู่พื้นที่ไหนอยากแจ้งผลการรับฟังหรือว่าการจราจรอะไรต่างๆวันนี้รถติดตัวช่วงเที่ยงออกไปแถวท่าเรืออุ้ยคุณผู้ฟังติดแบบนี้ทุกวันเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันขากลับมายิ่งแล้วใหญ่อุโมงค์ก็ติดเป็นอย่างนี้ประจำวันใช่ไหมครับนานๆผมจะได้ผ่านไปช่วงเวลาอย่างนั้นทันทีเดี๋ยวไปเห็นมันก็น่าที่จะหงุดหงิดใจอยู่บ้างแต่ว่าในเมื่อมันจะติดมันก็ต้องติดทำอะไรไม่ได้นะครับผม905อารมณ์ดีมาอารมณ์ดีกันดีกว่าครับ

ช่วงแรกวันนี้ครับขอบคุณกับมีโลโก้กันด้วยนะฮะงานปักงานสกรีนงานพิมพ์ลายดีไซน์สวยๆคุณผู้ฟังมาสั่งกันได้เลยนะครับที่นี่บริการครบวงจรจริงๆไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ออกแบบให้คำปรึกษาจะส่งได้ทั่วประเทศและไม่มีขั้นต่ำในการสั่งผลิตด้วยนะครับเราทำได้หลายอย่างเลยเข้าไปดูงานกันได้ในเว็บไซต์นะฮะworldwideweb.miloco.co.th แล้วก็ Facebook Fanpage นะเข้าถึงง่ายเลยกับมีโลโก้นะครับคุ้มครบจบที่เดียวต้องที่มีโลโก้0966379000 LINE @miloco Facebook มีโลโก้ครับ

First Place นะครับ Justin Bieber นะก่อนหน้านั้นเพลงอะไรเนาะนาฬิกาทรายครับโบกี้และออนแล้วก็โจวี่ภูวศิษฐ์กันด้วยรวมไปถึงดอกไม้ครับผมจากสครับครับขอบคุณในช่วงนี้นะครับกับLushwood Clinic นะฮะนี่เขามีโปรพิเศษมาฝากคุณผู้ฟังกันตลอดทั้งเดือนตุลาคมนี้เลยนะครับซื้อประกันลดน้ำหนักWeGoVie 2ด้ามลดทันที500บาทแถมเครื่องปั้นกล้ามเนื้อกับเครื่องอบผิว LED Red Light เริ่มต้นด้ามละน้ำหนักอยู่ที่ 0.25 มิลลิกรัมนะครับในราคา 12,500 บาทราคาทดลองฉีดอาทิตย์แรกนะครับน้ำหนักเท่ากันเลย 0.25 มิลลิกรัม 1,990 บาทนะครับแล้วก็จะได้รับสิทธิ์ร่วม Lushwood Private Yoga Exclusive Event Free ในวันที่31ตุลาคมนี้โปรโมชั่นสิ้นสุดเดือนตุลาคมนี้สอบถามเพิ่มเติมก็ได้นะครับกับLushwood Clinic ครับผมเบอร์โทรนี่เลย0934719888นะครับรวมไปถึงครับขอบคุณกับลาจีภูเก็ตกันด้วยฉลองครบรอบ10ปีลาจีภูเก็ตนะครับปีนี้เขาจัดหนักจัดเต็มนะฟรีคอนเสิร์ตยาวไปถึงสิ้นปีกันเลยนะครับมาร่วมฉลองด้วยกันนะฮะลาจีนะฮะภูเก็ตโกสรีวงเวียนม้าน้ำปักหมุดไว้ได้เลยนะครับเปิดทุกวัน16นาฬิกาถึง22นาฬิกาเว้นวันพฤหัสบดีวันเดียวนะครับสินค้าที่หลากหลายโซนอาหารดนตรีสดทุกคืนด้วยตั้งแต่1ทุ่มถึง4ทุ่มกันเลยนะครับมีเสื้อผ้าแฟชั่นมือ1มือ2ราคาย่อมเยาตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ครับลาจีอยู่คู่ชาวภูเก็ตมาครบ10ปีแล้วเรื่องราวดีๆมาฝากกันเพียบเลยอย่าลืมติดตามข่าวสารจากเรากันด้วยนะครับลาจีภูเก็ตครับ

วัสดีทักทายโกเบงกันด้วยนะครับผมทักกันเข้ามานะคุณศิวพัฒน์ครับอ่ะชั่วโมงนี้ยังเหลืออีกยาวๆอีกเยอะใครที่อยากฟังเพลงไหนก็ส่งมาได้905 FM ครับ

0: พกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: แทนคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
2: นภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
1: สอบถามได้ที่ LINE ID @ นภัชชา_คลินิก
3: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาวเท็กซ์ใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทูทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
6: ลาจีไนท์มาร์เก็ตตลาดนัดของคนภูเก็ตจุดเช็คอินสุดชิลใจกลางเมืองภูเก็ตอาหารสตรีทฟู้ดกว่าร้อยร้านค้าพื้นที่นั่งชิลดนตรีสดยามค่ำคืน
7: แหล่งช้อปปิ้งของฝากสตรีทฟู้ดอาหารพื้นเมืองครบจบในที่เดียวลาจีเปิดบริการทุกวันปิดทุกวันพฤหัสบดีหน้าห้างภูเก็ตโกสเซอรี่วงเวียนม้าน้ำมาถึงภูเก็ตแล้วต้องมาที่นี่ลาจีภูเก็ต
8: กินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ IM Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย062-974-1979 IM Premium ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตร
0: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift คลินิก
9: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามเรียนเนียฟีโอลิจิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
0: B Gift คลินิกตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้า
10: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S Core Quality Make Us Differentคุณภาพทำให้เราแตกต่าง
11: พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
12: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
0: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม

0: ีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2 สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike
3: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
4: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
3: ถ้าเพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
5: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต0903999894นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic
3: 201ปีแห่งมรดกที่ยังมีชีวิตสัมผัสพลังแห่งศรัทธาประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นพบกับศรัทธา The Power of Faith 201 Years of the Living Heritage นิทรรศการวาดภาพเสวนาอาหารเจและเรื่องราวแห่งศรัทธา 6-19 ตุลาคมนี้ 9 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มที่ลามไลท์ภูเก็ตร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อส่งต่อศรัทธาจากรุ่นสู่รุ่นโทร076-682-900
6: Go Wholesale สวัสดีครับ
7: Go Go Go We are Go Wholesale
8: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่และของใช้เพียบ
9: มาหาพวก

0: อบการ
1: รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
2: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ Thailand
3: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ Thailand
4: สวัสดีค่ะเก็บกระเป๋าเตรียมพร้อมไปเที่ยวกับมะนาวแล้วยังคะดีไลท์ไทยแลนด์วันนี้สำหรับซีรีส์ระนองเมืองรองต้องลองมาพาทุกท่านมาเที่ยวกันที่บ่อน้ำร้อนรักสวารินค่ะที่เที่ยวระนองนะคะอีกแห่งหลังจากที่ทุกท่านเดินชมถ่ายภาพจนจุใจแล้วก็ถึงเวลาพักเบรกแช่น้ำธรรมชาติกันบ้างนะคะที่นี่บ่อน้ำร้อนรักสวารินยังคงเป็นจุดเช็คอินที่ฮิตตลอดกาลหลายคนมาระนองเพื่อสิ่งนี้ค่ะว่ากันว่าระนองเนี่ยเป็นเมืองแห่งบ่อน้ำร้อนเป็นเมืองสุขภาพที่ใครหลายคนอยากมาพักผ่อนใช้ชีวิตให้ช้าลงดื่มด่ำกับธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ค่ะบ่อน้ำร้อนรักสวารินตั้งอยู่ที่สวนสาธารณะรักสวารินถนนชนระอุตำบลเขานิเวศเป็นบ่อน้ำร้อนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ3บ่อได้แก่บ่อพ่อบ่อแม่และบ่อลูกสาวทั้ง3บ่อตั้งอยู่ใกล้กันและมีอุณหภูมิความร้อนเฉลี่ยประมาณ65องศาบ่อน้ำร้อนรักสวารินได้รับการวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์บริการว่าประกอบด้วยแร่ธาตุที่สำคัญและเป็นแหล่งเดียวในประเทศไทยที่ไม่มีสารกัมมันถันเจือปนอยู่เลยโดยจะมีการต่อท่อเพื่อนำน้ำแร่ร้อนจากบ่อหลักทั้ง3บ่อมายังบ่อแช่น้ำร้อนที่สร้างขึ้นใหม่ค่ะและผสมกับน้ำอุณหภูมิปกติเพื่อปรับลดความร้อนของน้ำลงให้เหลือประมาณ 40-50 องศาบริเวณสวนสาธารณะรักสวารินมีพื้นที่ด้านหนึ่งติดกับคลองหาดส้มแป้นซึ่งเป็นลำธารทางธรรมชาติที่ไหลมาจากบนภูเขาช่วงฤดูร้อนน้ำในลำธารจะสูงประมาณเข่าและมีโขดหินตลอดแนวลำธารนักท่องเที่ยวนิยมมานั่งเล่นและลงเล่นน้ำที่นี่สำหรับบ่อน้ำร้อนรักสวารินนะคะเปิดให้บริการ24ชั่วโมงค่ะได้มีโอกาสแวะเวียนมาเที่ยวที่จังหวัดระนองนะคะอย่าลืมมาเช็คอินกันที่บ่อน้ำร้อนรักสวารินนะคะรับรองว่าได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติอย่างเต็มที่แน่นอนค่ะดีไลท์ไทยแลนด์คราวหน้ามะนาวยังอยู่ที่จังหวัดระนองค่ะหิวกันแล้วใช่ไหมคะครั้งหน้าจะพาทุกท่านไปชิมอาหารพื้นบ้านของระนองจะน่าสนใจแค่ไหนรอติดตามค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด์
3: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด์

0: ซิงเกิลจากมีนนะครับฉันทำอะไรได้นะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นด้วยนะครับกับเพลง Love Song นะครับไม่อยู่ในชีวิตแต่อยู่ในหัวใจนะฮะ3เพลงในชั่วโมงที่2ครับมาได้เลยนะครับชั่วโมงที่2ก็แล้วกับโบกี้ 90.5 D Live FM ครับผมมีเพลงไหนที่คุณอยากฟังก็ส่งไลน์มาได้905 FM ครับ
1: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioline.media1.com

ฉันนั่งคิดถึงอนาคตของเราอีก2ปีเวลาได้เห็นทีมันทำให้ฉันรู้สึกดีขอแค่ได้อยู่ใกล้เธอฉันมีความสุขทุกนาทีฉันเก็บความรู้สึกซ่อนเอาไว้อยู่ข้างในวันนี้ฉันจะไม่ไหวฉันคงต้องบอกไปและหากว่าเธอไม่รับฉันก็คงจะเสียใจแต่ฉันก็คงต้องเสียไม่อยากให้เธอเป็นของ

นี่คือรักนานๆนะก่อนหน้านั้น Smile ครับแล้วก็ What Do I Know นะจากอะไรนะเซเรียนะครับอ่ะถูกป่ะเนี่ยนะครับกลับมาในเบรกนี้ขอบคุณกันด้วยกับ Ace Core นะครับคุณผู้ฟังครับที่สนใจกำลังมองหาถังเก็บน้ำหรือถังบำบัดน้ำเสียที่มีความแข็งแรงทนทานนะฮะอายุการใช้งานที่ยาวนานเนี่ยคุณมาที่Ace Core ก็ได้เลยเขาใช้นวัตกรรมการผลิตถังด้วยวัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ครับรับประกันความแข็งแรงแบบวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้สบายๆแถมยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับใช้เวลาในการติดตั้งไม่นานนะฮะอ่ะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลย Ace Core 0765286122นวัตกรรมรักสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับก็สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมไปได้เลยนะครับ

0: ติดชีวิตแอนิมอล
1: วันนี้จะพาคุณไปดูนกที่พบได้ในแค่ในประเทศไทยเท่านั้นไม่พบในพื้นที่อื่นใดอีกเลยบนโลกใบนี้ก็มีอยู่ไม่กี่ชนิดนะครับ 2-3 ชนิดที่มีแค่ในไทยเท่านั้นเองนะครับเราไม่ได้เป็นเพียงแค่ดินแดนที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติสูงเท่านั้นนะฮะแต่ยังเป็นบ้านของนกบางชนิดที่มีความพิเศษอย่างยิ่งเพราะว่าไม่พบที่ใดในโลกนอกจากในประเทศไทยนกกลุ่มนี้เรียกกันว่านกถิ่นเดียวนะครับหมายถึงสิ่งมีชีวิตที่มีถิ่นกระจายพันธุ์จำกัดในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเท่านั้นหากพื้นที่นั้นถูกทำลายหรือว่าเสื่อมโทรมลงไปนกเหล่านี้ก็อาจจะสูญพันธุ์ไปจากโลกได้ทันทีก็จะมีอยู่ในบรรชื่อนกนะครับ3ชนิดด้วยกันนั่นคือนกเจ้าฟ้าหญิงสุรินทร์นกโพรดกคอสีฟ้าเทอร์คอยแล้วก็นกจู่เต้นเขาหินปูนสีน้ำตาลแดงนี่3ชนิดเท่านั้นเองนะครับก็ต้องมานั่งดูกันทีละชนิดนะอย่างนกเจ้าฟ้าหญิงสุรินทร์เนี่ยนะฮะค่อนข้างจะลึกลับครับสถานะของเขาและน่าเป็นห่วงที่สุดชนิดหนึ่งในไทยรู้จักจากพื้นที่บึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์นะครับแล้วก็เคยหายไปแล้วก็คาดว่าสูญพันธุ์ไปแล้วหลังจากไม่พบการยืนยันมากว่า40ปีแม้จะมีความพยายามสำรวจแล้วก็ตามนะครับถึงวันนี้ก็ยังไม่มีใครเห็นนะฮะต่อมาคือนกโพรดกคอสีฟ้าเทอร์คอยชื่อของเขานี่ก็มาตามลักษณะของเขาเลยนะคือคอของเขาเนี่ยนะสีฟ้าอมเขียวแบบเทอร์คอยนกชนิดนี้อาศัยมีจำนวนมากนะครับในภาคใต้บริเวณเทือกเขาหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชความสำคัญของนกชนิดนี้ไม่ได้แค่ความสวยงามอย่างเดียวมันสะท้อนถึงความพิเศษของพื้นป่าดิบเขาภาคใต้ซึ่งเป็นระบบนิเวศที่มีความชื้นสูงนะครับก็อยู่ในบัญชีเหมือนกันนะนกหายากนะครับอีกชนิดหนึ่งก็คือนกจู่เต้นเขาหินปูนสีน้ำตาลแดงมีถิ่นอาศัยเฉพาะบริเวณเขาหินปูนในภาคกลางของไทยโดยเฉพาะกลุ่มเขาหินปูนในพื้นที่จังหวัดสระบุรีลพบุรีนครราชสีมานะครับความพิเศษของนกชนิดนี้คือมันแทบจะผูกชีวิตไว้กับภูมิประเทศแถบแบบภูเขาหินปูนโดยตรงนะฮะไม่ใช่นกที่กระจายตัวกว้างในป่าทั่วไปเพราะงั้นถ้าเมื่อไรไม่มีเขาหินปูนนกชนิดนี้หายไปแน่นอนนะครับเพราะงั้นนี่คือ3ชนิดที่เป็นมากกว่ารายชื่อนกหายากแต่มันเป็นสัญลักษณ์ของความรับผิดชอบด้านการอนุรักษ์ของประเทศไทยเพราะถ้าเกิดว่านกเหล่านี้หายไปก็ไม่ได้หมายถึงการสูญเสียของไทยเพียงประเทศเดียวแต่มันคือการสูญเสียของโลกทั้งใบนี้ไปเลยเพราะว่าโดยเฉพาะนกเจ้าฟ้าหญิงสุรินทร์เนี่ยอาจเหลืออยู่เพียงแค่ในบันทึกตัวอย่างในพิพิธภัณฑ์ความทรงจำทางวิชาการส่วนนกโพรดกคอสีฟ้าเทอร์คอยเนี่ยแล้วก็เจ้านกจู่เต้นเขาหินปูสีน้ำตาลแดงยังสะท้อนให้เห็นว่าพื้นที่ธรรมชาติขนาดเล็กหรือพื้นที่เฉพาะอย่างเช่นพวกป่าดิบเขาและก็เขาหินปูนเนี่ยมันยังมีคุณค่าระดับโลกมากกว่าที่หลายๆคนคิดนะครับ
0: ตามติดชีวิตแอนิมอล
2: เราได้พบกันในวันสุดท้ายก็ยังไม่สายไป

0: ุปเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซุปเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซุปเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซุปเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซุปเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
1: นี่ครับนายสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
2: อย่าปล่อยให้สติ๊กเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติ๊กเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
3: ์บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
4: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
6: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโชกระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
7: ใหม่ New GWM แท้ง300ดีเซลก้าวข้ามความเป็นดีเซลแบบเดิมๆที่สุดแห่งยนต์กรรมด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะและความปลอดภัยเต็มคันพร้อมพาคุณลุยไปทุกสถานการณ์ขับเคลื่อนพลังแห่งการผจญภัยทุกสภาพถนนมั่นใจในคุณภาพรับประกันเครื่องยนต์ดีเซลถึง8ปีหรือ1ล้านกิโลเมตรเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่ GWM อนุภาคภูเก็ต080-535-3591
4: เชฟคนเก่งต้องยกให้เขาล่ะ
8: ไม่ใช่แค่ผมอุปกรณ์เครื่องครัวก็สำคัญมือโปรผมยกให้ Brother Pro Kitchen ครับออกแบบติดตั้งระบบเครื่องครัวสแตนเลสทั้งในโรงแรมร้านอาหารบ้านอยู่อาศัยคลับบาร์พร้อมบริการหลังการขาย
4: มือโปรเครื่องครัวต้อง Brother Pro Kitchen and Service โทร0814954535
9: นันวัฒนากรุ๊ปเราคือผู้ค้าน้ำมันครบวงจรในจังหวัดภูเก็ตให้บริการปั๊มน้ำมัน7สาขาในแบรนด์คาวเทคบางจากปั๊มเต็มถังสีชมพูดำและเราเป็นจ็อบเบอร์ขายน้ำมันราคาส่งทั่วภูเก็ตบริหารงานโดยคุณโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ป
10: 5678 up and up and up มีแต่อัพแบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้
11: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
12: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
13: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินมันทั้งถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
14: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื
13: ่
14: อนไขก
13: ่
14: อนต
11: ั
14: ดส
11: ิน
14: ใจทำประก
11: ั
14: น
11: 400กด1ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิต
15: เป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
16: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
17: เครื่องยกกระชับแต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไรหลักๆคือการใช้พลังงานและการลงสู่ระดับเนื้อเยื่อที่ต่างกันค่ะจึงทำให้แต่ละเครื่องนั้นเหมาะกับแต่ละคนแตกต่างกันออกไปส่งผลต่อชั้นผิวชั้นไขมันหรือโครงสร้างใต้ผิวไม่เหมือนกันเครื่องที่เหมาะกับคนนึงอาจจะไม่ใช่คำตอบของอีกคนก่อนตัดสินใจควรถามแพทย์ว่าปัญหาหลักของเราคืออะไรเครื่องนี้ดูแลชั้นไหนและผลลัพธ์ที่คาดหวังเป็นแบบไหนที่นภชาคลินิกเรามีเครื่องอัลตราซาวด์เพื่อดูชั้นผิวค่ะว่ามีความหนาความบางอย่างไรคนไข้จะเหมาะกับเครื่องไหนแนะนำให้มาปรึกษาทีมแพทย์ที่นภชาคลินิกได้เลยค่ะ Oops Beauty Secret
15: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
18: คนเรามักถามว่าจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งแต่ไม่ค่อยถามว่าสิ่งที่เราพึ่งอยู่นั้นพาเราออกจากทุกข์จริงไหมถ้าพึ่งเงินเงินก็หมดได้ถ้าพึ่งคนคนก็เปลี่ยนได้ถ้าพึ่งชื่อเสียงชื่อเสียงก็หายได้สิ่งใดที่ยังไม่เที่ยงสิ่งนั้นยังไม่ใช่ที่พึ่งแท้จริงที่พึ่งที่ถูกจึงไม่ใช่สิ่งภายนอกที่เรากอดไว้แน่นแต่คือธรรมะที่ทำให้ใจลืมตาเห็นความจริงเห็นว่ามีเกิดก็มีดับมีได้ก็มีเสียมีรักก็มีพลัดพรากเมื่อเห็นตามจริงใจก็ยึดน้อยลงเมื่อยึดน้อยลงทุกข์ก็น้อยลงเมื่อทุกข์น้อยลงใจจึงเริ่มสงบนี่แหละที่พึ่งอันแท้จริงของมนุษย
15: ์ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
19: คุณกำลังฟัง D-Light 95 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemediaone.com ฟังฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ทิม 905 FM

0: 905 FM Music by The Sea
1: 905อารมณ์ดี
0: Delight 905 FM

นี่คือใจเจ้าเอ๋ยแล้วก็ยิ่งรักยิ่งเจ็บนะครับก่อนหน้านั้นก็เป็นเพลงชื่อเพลงว่านานะไม่มีวันไหนไม่คิดถึงด้วยนะครับกลับมาในชั่วโมงที่3ครับยังคงอยู่ที่เดิม 90.5 Delight FM พร้อมด้วยในช่วงนี้นะครับกับ The Villa Aura Clinic ครับครบเครื่องเรื่องของรูปหน้าคุณผู้ฟังครับจัดโปรพิเศษมาฝากคุณกันวันที่10เดือน10นะฮะใกล้แล้วครับอีกแค่2วันเท่านั้นโปรนี้ราคาเดียวเลยมี3เซตให้เลือกนะครับเซตแต่ก็แต่ละเซตนี่ก็จะเป็นโปรแกรมที่ดูแลผิวแล้วก็ยกกระชับนะราคาเดียวครับ 49,990 บาทมาดูเซตที่1กันบ้างมีอะไรนะฮะเซตที่1มีโปรแกรมอันโทรพีพราม500ลายนะครับโปรแกรมไฮฟูไลฟู500ช็อตแล้วก็พิโคเลเซอร์1ครั้งทั่วหน้าเซตที่2อันโทรพีพราม500ลายนะครับโอลิจิโอ200ช็อตพิโคเลเซอร์1ครั้งทั่วหน้าเซตที่3ก็จะมีเทอร์มาด FLX 600ช็อตอันโทรพีพราม100ลายนะครับแล้วก็พิโคเลเซอร์1ครั้งทั่วหน้าคุณจะเลือกเซตไหนลองปรึกษาคุณหมอกันดูว่าตอนนี้ปัญหาที่มีกันอยู่เนี่ยควรจะใช้เซตไหนกันดีนะครับราคาเดียวกันทั้งหมดเลยนะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมก็ได้นะครับ076-646-246เส้นตลาดทารุณนาคาเยื้องๆกับธนาคารเกียรตินาคินนะครับคลินิกเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์11 โมงเป็นต้นไปเดอะวิลล่าออร่าคลินิกครับ

ชลิพุทธครับเบรดยูเซลอัพนั่นเองคุณผู้ฟังครับในยุคที่อินเทอร์เน็ตเข้าถึงง่ายข้อมูลข่าวสารต่างๆอยู่ในมือของเราทุกคนนะครับในขณะเดียวกันธรรมเนียมประเพณีก็ยังคงสานต่อกันมาอยู่เรื่อยๆบวกกับเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องนะฮะทำให้สองสิ่งเนี้ยเวลาเอามาใช้ประโยชน์ร่วมกันเนี่ยมันออกมาดีเกินคาดนะฮะมันน่าสนใจกับแนวคิดแบบนี้คุณฟังเดี๋ยวช่วงกินผักบ้านเราตอนนี้เนี่ยนะเดี๋ยวจะขึ้นเสาโกเต้งตั้งแต่วันที่9วันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็จะมีขบวนแห่พระนี่เขามีการเปิดตัวแอปพลิเคชัน gophuket.cloud นะครับเป็นเว็บนะเป็นเว็บแอปขออภัยเป็นเว็บแอปไม่ใช่แอปพลิเคชันเป็นเว็บนะครับเช็คขบวนแห่พระแบบเรียลไทม์รวมข้อมูลสำคัญของประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตตั้งแต่พิธีกรรมแผนที่อาร์มครับวางแผนก่อนเดินทางได้ในแพลตฟอร์มเดียวกันเลย gophuket.cloud นะครับเว็บนี้นะคุณสามารถติดตามขบวนแห่จากแห่พระจากอาร์มแต่ละอาร์มทั่วจังหวัดได้เลยนะครับเพื่อจะได้ทราบว่าหัวขบวนอยู่ไหนท้ายขบวนอยู่ไหนจะได้หลีกเลี่ยงเส้นทางลดภาระรถติดกันไปอีกเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่อาร์มหลิมฮุไทยซู่สามกองนะครับโดยมีนายมนทวีหงหยกผู้บริหารบริษัทอนุภาคและบุตรจำกัดแล้วก็นายกฤษดาพงษ์ตันทองผู้จัดการบริษัท Deep Technology Corporation ร่วมกันแถลงข่าวพอดีเมื่อวานที่อาร์ม3กองเนี่ยนะครับเขามีการแถลงข่าวเรื่องของประเพณีถือศีลกินผักปีที่แล้วนี่แถลงกันที่อาร์มกระทู้นะเนื่องจากครบ200ปีพอดีปีนี้มาแถลงเตรียมความพร้อมนะครับที่อาร์ม3กองเขาก็เลยหยิบเอาประเด็นนี้ขึ้นมาพูดด้วยนะครับกับแพลตฟอร์ม gophuket.cloud คุณสามารถเข้าไปคลิกดูได้เลยนะตอนนี้นะคุณก็จะได้เห็นข้อมูลต่างๆนะซึ่งการจัดเตรียมแพลตฟอร์มที่ว่านี้เนี่ยนะครับโอ้ใช้หลายภาคส่วนมากไม่ว่าจะเป็นตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตสมาคมอาร์มที่ปรึกษาสมาคมอาร์มภูเก็ตอาร์มช่วยตุยต่างๆเหล่านี้นะครับถึงความเป็นไปได้ในการจัดทำระบบนะซึ่งทุกฝ่ายเขาก็เห็นชอบด้วยนะครับว่าการติดตามตำแหน่งสำคัญในขบวนแห่พระแบบเรียลไทม์บนแผนที่เนี่ยช่วยทราบว่าขบวนเคลื่อนถึงบริเวณใดเพื่อวางแผนรอสักการะองค์กิวองชมขบวนแล้วก็หรือจะหลีกเลี่ยงเส้นทางขบวนที่กำลังผ่านนะครับยังมีปฏิทินพิธีกรรมให้เลือกดูตามรายอาร์มด้วยนะครับด้านการเดินทางเนี่ยผู้ใช้งานสามารถเลือกการนำทางด้วยรถส่วนตัวหรือว่าเชื่อมต่อไปยังเว็บแอปภูเก็ตบัสเพื่อวางแผนการเดินทางด้วยรถโดยสารได้ด้วยนะครับแพลตฟอร์มนี้มุ่งใช้เทคโนโลยีช่วยให้การเข้าร่วมประเพณีและการเดินทางในจังหวัดภูเก็ตนั้นสะดวกขึ้นนะครับเห็นไหมฮะว่าคำว่าพัฒนานี้ไม่ได้หยุดอยู่กับที่นะขนบธรรมเนียมประเพณียังคงไปได้ด้วยกันกับเทคโนโลยีนะครับหยิบมาใช้โอ้ผมว่านี่คือประโยชน์สูงสุดเลยทีเดียวนะครับเอาละช่วงสุดท้ายประจำวันนี้หมดเวลากันแล้วนะครับขอบคุณกับร้านอาณาจักรกระจกโค้งกันด้วยนะฮะคุณฟังที่เจอปัญหากระจกรถยนต์แตกร้าวนะครับอยากเปลี่ยนฟิล์มกรองแสงใหม่นะที่นี่เลยเขาให้บริการครับกระจกรถยนต์กระจกโค้งเรือกระจกหน้าต่างเรือกระจกรถแบ็คโฮด้วยนะครับสั่งทำแล้วก็ติดตั้งโดยช่างชำนาญงานเบอร์นี้ครับ076239116ร้านอาณาจักรกระจกโค้งโซนสปัมนี่เอง

0: 905 FM Music by the Sea
1: ส่งคุณกลับบ้านกับเพลงนี้นะครับ Lazy Friday กับอยู่ในช่วงเวลาแต่ไม่เคยอยู่ในชีวิตครับเจอกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนแล้วมีความสุขกันมากๆสวัสดีครับ

0: 905 FM Music by the Sea
1: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core QualityMake us different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง
2: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2 สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: คุณเบื่อประตูม้วนแบบเก่าๆไหม
3: แข็งแรงก็จริงนะแต่หนักมากเลยอะ
4: ไม่สวยด้วย
2: เปลี่ยนมาใช้ประตูม้วนวิกตอรี่แบบใหม่ของไอชนาดีกว่าค่ะเปิดปิดง่ายไร้เสียงน้ำหนักเบาใช้มือดึงได้ง่ายๆใช้ระบบมอเตอร์ก็ประหยัดพลังงานสวยแข็งแรงไม่มีสะดุดแถมยังลิงก์สัญญาณกันขโมยได้ด้วยสีก็มีให้เลือกเยอะปิดได้สนิทกันฝุ่นกันลมบำรุงรักษาง่ายปรึกษาไอชนาผู้ผลิตและจำหน่ายประตูม้วนวิกตอรี่ไร้เสียงแห่งแรกในภาคใต
5: ้ไอชนาอันดามันถนนสักดิเดตทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8คลิก itinametalsheet.com
6: ถ้าเพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
7: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต090-399-9894นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic
8: หมอเชนมาแชร์
9: เคยกันไหมครับคนนึงบอกว่าเครื่องยกกระชับนี้ดีมากแต่อีกคนกลับบอกว่าไปทำมาแล้วไม่เห็นผลสรุปเครื่องมันดีหรือไม่ดีความจริงคือเครื่องความงามที่ได้มาตรฐานส่วนใหญ่ล้วนมีข้อดีของตัวเองสิ่งสำคัญคือเหมาะกับคนไข้หรือไม่ยกตัวอย่างนะครับถ้าคนไข้ที่มีไขมันบนใบหน้าน้อยผมจะเลือกเครื่องยกกระชับอัลเทราพรามเพราะถ้าเลือกเครื่องผิดอาจทำให้คนไข้หน้าตอบมากขึ้นครับแต่ถ้าคนไข้มีไขมันค่อนข้างเยอะผมจะเลือกโอริจิโอเอ็กซ์เพื่อต้องการยกกระชับชั้นไขมันนะครับดังนั้นไม่มีเครื่องยกกระชับไหนที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนสิ่งสำคัญคือแพทย์ต้องเลือกเครื่องให้เหมาะกับโครงสร้างใบหน้าของแต่ละคนอยากรู้ว่าคุณเหมาะกับเครื่องไหนทักมาปรึกษาหมอเชนได้เลยครับผมดูแลเองทุกเคส
8: หมอเชนมาแชร์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คุณกำลังฟัง Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
1: แทนคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
2: นภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
1: สอบถามได้ที่ Line ID @ nphacha_clinic
3: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
4: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
5: กรุ๊ปเซลโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400-1
1: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
6: ศัตรูที่น่ากลัวที่สุดไม่ได้ยืนอยู่ตรงหน้าแต่มันซ่อนอยู่ในใจและพระพุทธเจ้าทรงเรียกมันว่าอวิชชาอวิชชาไม่ใช่การเรียนน้อยแต่คือการไม่รู้จักทุกข์เหตุแห่งทุกข์ความดับทุกข์และหนทางดับทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อมีอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงเกิดและวงจรแห่งความทุกข์จึงเริ่มหมุนเหมือนคนเดินท่ามกลางความมืดยิ่งวิ่งยิ่งชนเราจึงไล่ตามความอยากและยึดสิ่งที่ไม่แน่นอนว่าเป็นของเราทางออกไม่ใช่การหลับตาหนีแต่คือจุดแสงแห่งปัญญาด้วยศีลสมาธิและการเห็นความจริงตามที่เป็นเมื่อปัญญาเกิดอวิชชาก็ดับและทุกข์ย่อมหมดเชื
1: ้อความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด

0: by the sea.
1: Delight 905 FM Music by the sea. Cool Delight 905 FM.

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: Rushwood Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
2: Rushwood Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
3: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Rushwood Clinic
4: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404
5: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
6: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
7: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
2: 201ปีแห่งมรดกที่ยังมีชีวิตสัมผัสพลังแห่งศรัทธาประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นพบกับศรัทธา The Power of Faith 201 Years of the Living Heritage นิทรรศการวาดภาพเสวนาอาหารเจและเรื่องราวแห่งศรัทธา 6-19 ตุลาคมนี้ 9 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มที่ลามไลท์ภูเก็ตร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อส่งต่อศรัทธาจากรุ่นสู่รุ่นโทร076-682-900

สถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90.5 MHz จังหวัดภูเก็ตจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันปภ.เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติครอบคลุมทุกด้านพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำดูแลศูนย์อพยพและแจ้งเตือนประชาชนประเทศไทยร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกท่ามกลางความขัดแย้งในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569และพร้อมเป็นผู้เชื่อมโยงที่นานาชาติไว้วางใจนายกรัฐมนตรีมาเลเซียให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนเมียนมาให้กลับมามีบทบาทในอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: อธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยนายอำเภอเป็นผู้จัดการพื้นที่และบัญชาการเหตุการณ์ในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยโดยยึดความปลอดภัยประชาชนเป็นหลัก
2: นายนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวถึงภารกิจของฝ่ายปกครองในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยโดยเฉพาะหัวใจสำคัญของบทบาทในอำเภอว่าคือการทำหน้าที่เป็นผู้จัดการพื้นที่และผู้บัญชาการเหตุการณ์เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ในภาพรวมอย่างเป็นระบบซึ่งมีความสำคัญยิ่งกว่าการลงพื้นที่แจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์เพียงอย่างเดียวโดยภารกิจหลักครอบคลุมตั้งแต่การอำนวยการและประสานการทำงานของทุกหน่วยงานในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันการประเมินสถานการณ์วางแผนป้องกันไม่ให้ผลกระทบขยายวงกว้างการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอดจนการอำนวยการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ขณะเดียวกันการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนยังคงเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องจึงต้องดำเนินการอย่างทั่วถึงจัดสรรความช่วยเหลือให้ตรงกับความเดือดร้อนโดยยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักมากกว่าภาพลักษณ์ส่วนบุคคลพร้อมเน้นย้ำให้นายอำเภอทั่วประเทศปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์อย่างเต็มกำลังทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนว่าเมื่อเกิดปัญหานายอำเภอพึ่งได้เสมอฉนันชิดาสันทอรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยให้แล้วเสร็จภายใน1วันทำการเพื่อให้ธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาได้อย่างรวดเร็วโดยวันนี้ได้โอนเงินล็อตแรกแก่ผู้ประสบภัยแล้ว 8,219 ครัวเรือนนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีรวมทั้งสิ้น66จังหวัดมีวงเงิน 9,000 บาทกรณีทรัพย์สินเสียหายและ 5,000 บาทกรณีน้ำล้อมเกิน7วันซึ่งปภ.ได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อเร่งโอนเงินแล้วภายในวันนี้จำนวน 8,219 ครัวเรือนเป็นพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการสระแก้วตากจันทบุรีและแม่ฮ่องสอนรวม 68,300,000 บาททั้งนี้กำชับให้ท้องถิ่นเร่งส่งข้อมูลการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาให้ปภ.จากนั้นปภ.จะใช้เวลาเพียง1วันทำการส่งต่อข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาเร็วที่สุดส่วนการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมียอดจำนวน 1,422,167 ครัวเรือนสำหรับการรับเงินเยียวยาประกันภัยตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นการคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยชีวิตและร่างกายโดยวันนี้จะมีการโอนเงินให้ผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยที่จังหวัดเชียงใหม่1รายซึ่งเป็นรายแรกโดยจะโอนเข้าบัญชีทายาทตามหลักเกณฑ์2ล้านบาทและมียื่นข้อมูลมาอีก1รายที่จังหวัดสิงห์บุรีอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลว่าเข้าข่ายตามหลักเกณฑ์หรือไม่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณากระทู้ถามสดปัญหาน้ำท่วมลุ่มน้ำบางปะกงโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันปภ.เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติครอบคลุมทุกด้านพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำดูแลศูนย์อพยพและแจ้งเตือนประชาชน
3: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ในวีรยุทธการชนะชูศักดิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามสดถึงการบริหารจัดการน้ำท่วมและแนวทางฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงโดยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าสภาพฝนในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงทำให้การคาดการณ์ทำได้ยากแต่ปภ.ได้เตรียมมาตรการรับมือครบ3ระยะทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและการฟื้นฟู ซึ่งด้านการบริหารจัดการน้ำมอบหมายสทนช.วางแผนติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผักน้ำในจุดที่เกิดประโยชน์สูงสุดคาดว่าหากไม่มีฝนตกเพิ่มปริมาณน้ำจะเข้าสู่ภาวะปกติช่วงวันที่ 13-16 พฤศจิกายนนี้ส่วนศูนย์อพยพให้ฝ่ายปกครองตรวจสอบความเป็นอยู่ทั้งที่นอนอาหารยาเวชภัณฑ์ระบบระบายอากาศและอินเทอร์เน็ตขณะที่พื้นที่ปนเปื้อนสารพิษได้เร่งตรวจสอบและวางมาตรการป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรและที่อยู่อาศัย
4: ในการทำงานของกรมป้องกันและบรรเทาภัยเนี่ยเรามีการเตรียมพร้อมก่อนเกิดสถานการณ์เรามีการเรียกประชุมก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ประชุมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประชุมเรื่องการเตรียมความพร้อมเรื่องศูนย์อพยพ2คือการเผชิญเหตุวันนี้ในบางพื้นที่เนี่ยก็มีเรื่องของการเผชิญเหตุอย่างเช่นในส่วนของฉะเชิงเทราปราจีนบุรีอยุธยานครสวรรค์ชัยนาทไทยธานีอะไรเงี้ยนะครับในพื้นที่ที่แรงท่วมอยู่เนี่ยอยู่ในช่วงการเผชิญเหตุ
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าการแจ้งเตือนภัยดำเนินการผ่านหลายช่องทางทั้งหนังสือราชการการประชุมเตรียมพร้อมระบบเซลล์บอร์ดแคสต์และ SMS ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอพร้อมรับฟังข้อเสนอจากส.ส.เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมวาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมส่งเสริมการเกษตรรายงานพื้นที่การเกษตรใน50จังหวัดได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแล้วกว่า 1,700,000 ไร่พร้อมช่วยเหลือเยียวยาอัตราใหม่สูงสุดไร่ละ 6,800 บาทไม่เกินครัวเรือนละ30ไร
5: ่ว่าที่ร้อยตีอนัทหุ่นหลาผู้อำนวยการกองแผนงานกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการเกษตรได้สรุปความเสียหายด้านพืชจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นพบว่ามีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม50จังหวัดเกษตรกรเดือดร้อนกว่า 159,000 รายคิดเป็นพื้นที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหายประมาณ 1,765,000 ไร่โดยมีการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว33จังหวัดเมื่อจำแนกตามกลุ่มพืชพบว่าข้าวได้รับความเสียหายมากที่สุดประมาณ 1,351,000 ไร่คิดเป็นร้อยละ 75-76 ของพื้นที่เสียหายทั้งหมดรองลงมาคือพืชไร่และพืชผักเสียหายประมาณ 295,000 ไร่คิดเป็นร้อยละ 16-17 และไม้ผลเสียหายประมาณ 121,000 ไร่คิดเป็นร้อยละ6แม้ไม้ผลจะมีสัดส่วนพื้นที่น้อยแต่มีมูลค่าความสูญเสียต่อไร่ถือว่าสูงมากทางกรมส่งเสริมการเกษตรจึงจัดทีมวิชาการลงพื้นที่จังหวัดระยองและจันทบุรีเพื่อให้คำแนะนำเกษตรกรในการฟื้นฟูสวนไม้ผลโดยเฉพาะสวนทุเรียน
6: โดยพื้นที่เยอะที่สุดก็คือเรื่องของข้าวคาดว่าจะมีความเสียหายคิดเป็น 75 เกือบ 76% ในขณะที่รองลงมาก็คือพืชไร่พืชผักก็เป็นพืชล้มลุกฤดูกาลเดียวอันนี้ก็เสียหายประมาณ16% เกือบ 17% แล้วก็พืชกลุ่มสุดท้ายก็เป็นไม้ผลซึ่งถือว่าถ้าเกิดมันเสียหายก็จะเสียหายเป็นมูลค่าค่อนข้างสูง
5: สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำอัตราการช่วยเหลือตามระเบียบใหม่ของกระทรวงการคลังมาใช้ซึ่งกำหนดจ่ายตามพื้นที่เสียหายจริงไม่เกิน30ไร่ต่อรายโดยกำหนดอัตราการช่วยเหลือข้าวไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 3,180 บาทไม้ผลกรณีเสียหายสิ้นเชิงจนไม่สามารถฟื้นฟูได้อยู่ที่ไร่ละ 6,800 บาทส่วนกรณีที่ยังสามารถฟื้นฟูได้จะได้รับการช่วยเหลือครึ่งหนึ่งคือไร่ละ 3,400 บาทนอกจากการเยียวยาด้านพืชแล้วชาวนันท์มาลีรายงาน
1: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายนลดลงครั้งแรกในรอบ4เดือนจากสถานการณ์น้ำท่วมและประเมินเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.2 ถึง 2.5
7: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายนปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ4เดือนจากระดับ 53.2 เป็น 52.1 เนื่องจากผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมและราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกในประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้นเกินระดับ40บาทต่อลิตรส่งผลให้กำลังซื้อและการจับจ่ายใช้สอยชะลอตัวอย่างไรก็ตามการปรับลดลงครั้งนี้เป็นผลกระทบระยะสั้นหากสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายภายในเดือนตุลาคมและไม่มีเหตุซ้ำรวมถึงราคาน้ำมันปรับตัวลดลงจะช่วยให้การจับจ่ายใช้สอยกลับมาเป็นปกติโดยคาดว่าจะเห็นสัญญาณดีขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน สำหรับภาพรวมเศรษฐกิจไทยปีนี้ยังมีศักยภาพฟื้นตัวจากมาตรการของภาครัฐโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่สถานการณ์น้ำท่วมผลจากการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569และบรรยากาศการจับจ่ายช่วงเทศกาลกินเจโดยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 2.2 ถึง 2.5
8: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับตัวลดลงเราเชื่อว่าเป็นเหตุการณ์ชั่วคราวอยู่เพราะเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมคือดัชนีทุกตัวเนี่ยปรับลงนะครับการจับจ่ายใช้สอยในช่วงนี้จึงไม่เด่นเพราะว่าดัชนีการซื้อรถซื้อบ้านและท่องเที่ยวเนี่ยลบค่อนข้างเยอะก็คือค่าของชีพสูงเพราะราคาผักและที่สำคัญคือน้ำท่วมทำให้คนไม่มีความสุขแล้วก็บอกว่าสถานการณ์ของการจับจ่ายใช้สอยอาจจะค่อยๆทยอยกลับมาเป็นปกติกลางเดือนพฤศจิกายนต้นไปเพราะไทยช่วยไทยพลัสน่าจะช่วยพยุงสถานการณ์ถ้าไม่มีเหตุซ้ำมันก็จะทำให้สถานการณ์ของการท่องเที่ยวการจับจ่ายใช้สอยไทยช่วยไทยพลัสซึ่งสัญญาตรงนั้นจะเป็นจุดชี้วัดว่าสีไทยนั้นพร้อมกลับมาหรือยังโดยยังเชื่อว่าสีไทยยังมีโอกาสเติบโต 2.2% ถึง 2.5%
7: นายธนวัฒน์กล่าวอีกว่าภาคธุรกิจประเมินว่าเศรษฐกิจมีโอกาสปรับตัวดีขึ้นในช่วง6เดือนข้างหน้าหากสถานการณ์น้ำท่วมและปัจจัยกดดันต่างๆคลี่คลายโดยการลงทุนและการจ้างงานมีแนวโน้มฟื้นตัวตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กลับมาใกล้เคียงภาวะปกติปุริมปราศภาภาครายงาน
1: ประเทศไทยร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกท่ามกลางความขัดแย้งในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569และพร้อมเป็นผู้เชื่อมโยงที่นานาชาติไว้วางใจ
9: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Annual Meeting ในสัปดาห์หน้าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานทะลุ 16,000 คนแล้วซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานระดับโลกครั้งนี้รวมกว่า 20,000 คนโดยประเทศไทยเตรียมนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์และผลิตภัณฑ์ชุมชนร่วมต้อนรับเช่นผ้าไทยการตกแต่งสถานที่รวมถึงอาหารไทยระดับสากลพร้อมทั้งให้เยาวชนไทยร่วมต้อนรับผู้นำทางการเงินระดับโลกเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจประการสำคัญคือประเทศไทยสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจและการเงินโลกท่ามกลางสภาวะที่โลกกำลังก้าวเข้าสู่ขอบฟ้าใหม่แห่งความขัดแย้งด้วยการประกาศจุดยืนในฐานะประเทศอำนาจระดับกลางที่พร้อมสวมบทบาทผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจโดยเชื่อมั่นว่านักลงทุนจะเล็งเห็นศักยภาพของไทยและนำไปสู่การสร้างพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจตลอดจนดึงดูดนักลงทุนเข้ามาในประเทศได้เป็นจำนวนมากทางนี้รัฐบาลเตรียมผลักดันปฏิญญากรุงเทพผ่านแบงคอกบลูพริ้นท์ซึ่งเป็นพิมพ์เขียวด้านการเงินดิจิทัลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนรวมถึงการยกระดับความปลอดภัยทางการเงินดิจิทัล
10: อันนี้เราจะเอาตัวอย่างของเป๋าตังค์ถุงเงินแล้วก็นกกระซิบที่เป็น AI มาสอนพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดต่างๆในสตรีทฟู้ดเนี่ยเราช่วยเขาได้อย่างไรจะโชว์ให้เห็นถึงว่าการที่เราจะทำให้ดิจิทัลทางการเงินเนี่ยให้มันมีความปลอดภัยให้คนใช้แล้วปลอดภัยยังไงสุดท้ายเราจะปิดจบด้วย Bangkok Dialogue จากการประชุมทั้งหมดเนี่ย7วันนี้เนี่ยวันสุดท้ายเราจะสรุปครับว่าการประชุมทั้งหมดเนี่ยเราจะได้เป็นข้อสรุปเหมือนปฏิญญากรุงเทพให้เขาเห็นว่าการประชุมทั้งหมดทั้ง7วันเนี่ยประเทศต่างๆจะไปขับเคลื่อนต่อได้อย่างไรผมเชื่อว่าจะไม่จบแค่7วันนี้แต่มันจะคงอยู่ต่อไปในเวทีการเงินและเศรษฐกิจโลกอีกหลายปีข้างหน้าร
9: องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวอีกว่าไทยยังเตรียมนำเสนอต้นแบบการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริผ่านนิทรรศการรอยัลพาวิเลียนเพื่อเป็นแม่แบบรับมือความผันผวนของสภาพภูมิอากาศโลกตลอดจนเตรียมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวางมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อตอกย้ำศักยภาพการเป็นผู้นำและสร้างความเชื่อมั่นเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากพันธมิตรทั่วโลกปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการทูต

0: ว่าจะมีการทำงานประสานกับกระทรวงการคลังอย่างใกล้ชิดทั้งในด้านพิธีการต้อนรับผู้แทนจากนานาประเทศการดูแลและอำนวยความสะดวกสื่อต่างชาติที่เดินทางมาทำข่าวรวมทั้งส่งข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ประสานงานเพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากประเทศต่างๆขณะเดียวกันเวทีการประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจของไทยให้เชื่อมโยงกับวาระเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับโลกโดยเฉพาะในกรอบการระดมทุนเพื่อการพัฒนาของสหประชาชาติหรือ UN ซึ่งจะช่วยแก้ไขข้อจำกัดของประเทศกำลังพัฒนาต่างๆทั้งจากภาระหนี้สินความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกหรือการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลหรือการประชุมที่ UN เปิดพื้นที่ให้ประเทศผู้กู้ยืมเงินหรือ Borrowers Platform ได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารหนี้สาธารณะและการประชุมระดับสูงว่าด้วยการจัดทำภาษีระหว่างประเทศที่ครอบคลุมและเป็นธรรมเป็นต้นกระทรวงการต่างประเทศยังเตรียมจัดกิจกรรมคู่ขนานอีกหลายกิจกรรมเพื่อนำเสนอและพูดคุยประเด็นด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ไทยให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาที่ยั่งยืนความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ
1: เรามองว่าการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่จะนำประเด็นด้านการต่างประเทศที่ไทยให้ความสำคัญนะคะไปเชื่อมโยงกับวาระเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับโลกกระทรวงการต่างประเทศเองก็จะใช้โอกาสนี้จัดกิจกรรมคู่ขนานเพื่อหยิบยกประเด็นสำคัญของการทูตเศรษฐกิจไทยมาพูดคุยกับประเทศและก็องค์กรระหว่างประเทศต่างๆนะคะก็จะมีเรื่องความมั่นคงทางอาหารเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะที่กระทรวงเองจะจัดงานเสวนาที่เน้นเรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเชื่อมโยงกับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนี่แหละค่ะคือโอกาสของเราที่จะใช้เป็นเวทีการทูตเศรษฐกิจนะคะแม้ว่าชื่อของการประชุมมันเป็นเรื่องของ IMF กับ World Bank แต่ว่าสาระของการประชุมจริงๆก็ไม่ได้อยู่จำกัดอยู่แค่เรื่องการค้าหรือการลงทุนแต่มันครอบคลุมไปเรื่องการพัฒนาแล้วก็ความยั่งยืนด้วยค่ะ
0: นางสุวรรณีระบุว่าการประชุมในครั้งนี้จะยิ่งทวีความสำคัญในภาวะที่โลกผันผวนเนื่องจากผู้นำและผู้กำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจจากประเทศต่างๆจะมาร่วมกันหารือและวางแนวทางการปรับตัวระบบเศรษฐกิจและการเงินของโลกให้เข้ากับระเบียบโลกที่เปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งไทยในฐานะเจ้าภาพจะมีโอกาสกำหนดวาระการประชุมบางส่วนและมีส่วนร่วมในการกำหนดกติกาใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประสบความสำเร็จในการทดสอบโรงไฟฟ้าเสมือนรองรับระบบไฟฟ้ารูปแบบใหม่นายพิเดชเอี่ยมสายรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่องการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ประสบความสำเร็จในการทดสอบเชื่อมต่อและสั่งการพลังงานแบบอัตโนมัติรูปแบบโรงไฟฟ้าเสมือนโดยเชื่อมโยงศูนย์ควบคุมการตอบสนองด้านโหลดเข้ากับ NC Platform Platform บริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะที่กฟผ.พัฒนาขึ้นเพื่อบริหารจัดการและควบคุมแหล่งพลังงานแบบกระจายตัวหลายประเภทให้สามารถทำงานร่วมกันแบบอัตโนมัติหัวใจสำคัญของการทดสอบครั้งนี้คือการบูรณาการและสั่งการทรัพยากรพลังงาน3รูปแบบให้ทำงานประสานกันโดยอัตโนมัติประกอบด้วยการตอบสนองด้านโหลดการปรับลดหรือบริหารการใช้ไฟฟ้าของอาคารและโรงงานตามคำสั่งระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานช่วยกักเก็บและจ่ายพลังงานเพื่อรักษาสมดุลของระบบไฟฟ้าและระบบโซลาร์เซลล์ซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สามารถนำมาบริหารจัดการร่วมกับทรัพยากรอื่นได้อย่างเหมาะสมความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนถึงความพร้อมของกฟผ.ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศด้านพลังงานซึ่งจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารระบบไฟฟ้ารองรับความผันผวนของพลังงานหมุนเวียนและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารวมถึงเจ้าของแหล่งพลังงานแบบกระจายตัวให้เข้ามามีส่วนร่วมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เป้าหมายเน็ตซีโร่อย่างยั่งยืน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเดินหน้าพัฒนาการศึกษาไทยให้เด็กไทยพร้อมรับโลกดิจิทัลและ AI ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับโครงการการศึกษาดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กรอบวงเงิน 1,601 ล้านบาทระยะเวลา4ปีตั้งแต่ปีงบประมาณพุทธศักราช2569ถึง2572ครั้งนี้จะปรับจากเดิมที่เน้นระบบ e-portfolio มาเน้นการพัฒนาทักษะดิจิทัลและ AI โดยตรงให้นักได้ฝึกคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและเรียนรู้การใช้ AI อย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบพร้อมกันนี้รัฐบาล

0: การจะสนับสนุนคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่ขาดแคลนจำนวน 1,696 แห่งและพัฒนาครูผู้บริหารศึกษานิเทศรวมถึงนักเรียนครอบคลุม 28,834 โรงเรียนทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโลกการศึกษาในอนาคตรวมถึงพีซ่า2029ที่ให้ความสำคัญกับทักษะด้านสื่อและ AI มากขึ้นเพราะการศึกษาในยุค AI ไม่ใช่มีเพียงเทคโนโลยีแต่ต้องมีเครื่องมือที่พร้อมครูที่ใช้เป็นและเด็กที่คิดเป็นรัฐบาลจึงเดินหน้าสร้างโอกาสให้เด็กไทยเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างทั่วถึงและใช้ AI เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพื่อพร้อมสำหรับโลกอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้

0: ล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจัดดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียภายหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีมินอองไลผู้นำเมียนมาที่เมืองบูตราจาย่าศูนย์กลางการบริหารราชการของมาเลเซียในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลมาเลเซียภายใต้การนำของเขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าเมียนมาจะกลับมามีบทบาทในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งพร้อมให้คำมั่นว่าจะทำงานร่วมกับเมียนมาต่อไปซึ่งรวมถึงการส่งตัวผู้อพยพลี้ภัยชาวเมียนมาหลายพันคนที่อยู่ในมาเลเซียกลับประเทศทั้งนี้ประธานาธิบดีมินอองไลและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเมียนมาถูกห้ามเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนเนื่องจากรัฐบาลเมียนมายังไม่สามารถปฏิบัติตามกรอบฉันทามติ5ข้อได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อแก้ไขวิกฤตการทางการเมืองและความรุนแรงในเมียนมาอย่างไรก็ตามประเทศสมาชิกอาเซียนบางส่วนพยายามที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์กับเมียนมาพลโทยาย่าซารีโฆษกกองทัพกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพของกลุ่มกบฏฮูตีประสบความสำเร็จในการยิงขีปนาวุธวิถีโค้งโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียโดยขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของท่าอากาศยานแห่งนี้พร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำว่ากลุ่มกบฏฮูตีขอเรียกร้องและส่งคำเตือนเป็นครั้งสุดท้ายไปยังสายการบินระหว่างประเทศทุกแห่งให้ยุติให้การบริการเที่ยวบินผ่านน่านฟ้าของซาอุดีอาระเบียขณะที่ทางการซาอุดีอาระเบียยืนยันว่ากลุ่มกบฏฮูตีโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดและท่าอากาศยานนานาชาติอับฮาในเมืองคับฮาทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายและบาดเจ็บอย่างน้อย36รายอย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของซาอุดีอาระเบียกำลังตรวจสอบความเสียหายและดำเนินมาตรการที่จำเป็นในการดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่สนามบินต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่4มีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9ตุลาคม2569บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคมในพื้นที่ภาคใต้และในวันที่13ตุลาคมในพื้นที่ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:17 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.48 เมตรและเวลา 18:11 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.96 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93 เซนติเมตรและเวลา 11:59 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง89 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 น
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: สิริสิมจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญ
4: 905 FM
5: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
6: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
7: Over the Sea สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกับ Over the Sea กันอีกแล้วนะคะเราก็ยังเช็คอินกันที่ประเทศสวีเดนเช่นเคยนะคะเช็คอินวันนี้2แห่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อคุณไปสวีเดนนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งแรกของโลกสกันเซ่นและสถานีรถไฟใต้ดินกรุงสต็อกโฮล์มสกันเซ่นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งแรกของโลกที่ตั้งอยู่บนเกาะดยูการ์เดนตั้งแต่ปีคริสตศักราช1891โดยสถานที่แห่งนี้นะคะได้รวบรวมบ้านเก่าแก่ของสวีเดนไว้มากมายทำให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความสวยงามภายในและชมวัฒนธรรมทางสิ่งก่อสร้างของชาวสวีเดนรวมถึงวิถีชีวิตที่แตกต่างจากเราอย่างสิ้นเชิงได้อย่างเต็มเปี่ยมนอกจากนี้นะคะบริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑ์ยังมีสวนสัตว์ที่รวบรวมพันธุ์สัตว์หายากในแถบสแกนดิเนเวียมากกว่า300สายพันธุ์เลยทีเดียวล่ะค่ะให้เราได้เยี่ยมชมกันอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหาไม่น้อยเลยทีเดียวล่ะค่ะเดินทางไปเช็คอินที่เที่ยวสวีเดนกันต่อที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินกรุงสต็อกโฮล์มสถานที่ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มีความยาวมากที่สุดในโลกมากถึง110กิโลเมตรเลยนะคะและติดอันดับ1ใน7สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่สวยที่สุดซึ่งในปัจจุบันสถานีรถไฟเปิดให้บริการจำนวนทั้งหมด100สถานีแต่ละสถานีถูกตกแต่งด้วยสีสันที่สดใสออกแบบด้วยการใช้ลวดลายรูปภาพรูปปั้นและภาพวาดตามฝาผนังอย่างวิจิตรบรรจงโดยการใช้ศิลปะสมัยใหม่ผสมผสานเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นความสวยงามที่สะดุดตาใครหลายคนพิพิธภัณฑ์ในสวีเดนยังไม่หมดแค่นี้นะคะติดตามกันได้ใหม่ในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
6: Over the sea.
4: Over the sea.
8: Cool Delight 905 FM.
4: Delight 905 FM. Music by the sea.

0: คุณกำลังฟัง Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
1: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
2: เคยหมดศรัทธาไหมเมื่อเห็นข่าวคนในผ้าเหลืองทำผิดแต่อย่าเพิ่งหมดศรัทธาในพระธรรมเพราะเราควรแยกคนออกจากคำสอนพระพุทธองค์ทรงฝากหลักสำคัญไว้ว่าเมื่อพระองค์ล่วงลับไปแล้วธรรมและวินัยจะเป็นศาสดาแทนพระองค
3: ์โลกใบนี้มีคนดีและคนชั่วปะปนกันไปร่มกาสาวพัดเป็นเพียงธงชัยแต่ความบริสุทธิ์ที่แท้จริงนั้นอยู่ที่การกระทำ
2: ความจริงไม่ได้เสื่อมไปเพราะใครคนหนึ่งดังทองคำแม้ตกอยู่ในโคลนตมมันก็ยังเป็นทองคำพระธรรมก็เช่นกันอย่าให้ความผิดของคนบางคนมาดับแสงแห่งปัญญาในใจเราศรัทธาที่แท้ไม่ใช่การเชื่อโดยไม่คิดแต่คือศรัทธาที่มีปัญญากำกับจงยึดพระธรรมเป็นหลักชัยเพราะบุคคลย่อมเปลี่ยนแปลงและร่วงโรยแต่ธรรมะที่นำไปปฏิบัติยังคงเป็นแสงสว่างให้ผู้คนได้เสมอ
1: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
0: ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง 905 FM แชทไลน์ 905 FM

0: ั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วยพียูโฟมได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคาพียูโฟมแดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีทสีสวยล้นหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคาสแนปล็อกเหล็กตัวซีไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียงวิกตอรี่ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติดพียูโฟมปรึกษาไอธนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
2: ้ไอธนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิกไอธนาเมทัลชีท.com
3: ศาลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับล็อกขวาล็อกซ้ายทีซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
4: เฮให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็คเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
6: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
5: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัดเริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
7: ความสุขของคนเราไม่ได้อยู่ที่มีมากแต่อยู่ที่ใจเข้าไปยึดมากหรือยึดน้อยมีมากแต่ยึดมากก็ทุกข์มากมีน้อยแต่รู้การวางใจก็เป็นสุขได้คนที่ปล่อยวางเป็นไม่ใช่คนที่ไม่มีความรู้สึกแต่เป็นคนที่รู้ว่าความรู้สึกก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่าไปจับมันไว้อย่าไปแบกมันต
5: ่อความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
8: Delight 905 FM Music by the Sea

0: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
1: กรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
2: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
3: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
4: นี่ครับนายสติกเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
5: อย่าปล่อยให้สติกเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติกเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
6: ์พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
7: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
8: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
9: 5-6-7-8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาวฟอร์แคชได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาวฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาวฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
2: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
10: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
11: วิชาที่เรียนยากที่สุดในชีวิตไม่ใช่คณิตไม่ใช่วิทย์แต่คือวิชาชีวิตวิชานี้ไม่มีห้องเรียนไม่มีครูมายืนสอนหน้ากระดานไม่มีหนังสือให้เปิดอ่านล่วงหน้าและที่สำคัญมันไม่มีปิดเทอมเราต้องเรียนมันทุกวันไม่ว่าเราจะพร้อมหรือไม่ก็ตามบางวันก็เป็นบทเรียนที่สวยงามแต่บางวันมันก็โหดร้ายจนเราแทบรับไม่ไหวครูของวิชานี้ไม่ใช่คนเก่งไม่ใช่คนฉลาดแต่คือความผิดพลาดยิ่งพลาดยิ่งได้เรียนยิ่งเจ็บยิ่งจำและไม่มีใครสอบแทนเราได้ไม่มีใครเข้าใจชีวิตเราได้ทั้งหมดนอกจากตัวเราเอง
10: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
12: ทั่วไทยดีไลค์ Thailand
13: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ Thailand
14: สวัสดีค่ะดีไลค์ Thailand พบกับมะนาวเช่นเดิมค่ะ Flower Season ชมดอกไม้หลากหลายฤดูกาลเอาใจสาวๆสุดๆกันไปเลยค่ะวันนี้พามาเช็คอินกันที่ I Love Flower Farm ที่แม่ริมค่ะสาวๆต้องไม่พลาดเลยนะคะมาถ่ายรูปกับดอกไม้หลากหลายสีสันกันที่นี่ I Love Flower Farm ทุ่งดอกไม้สวยๆในอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่มีทั้งดอกไม้นานาชนิดทั้งดอกคัตเตอร์สีขาวดอกไฮโดรเนียสีฟ้าสีม่วงและดอกอื่นๆแถมยังมีธีมไม่เหมือนกันด้วยค่ะในแต่ละปีดอกไม้บานทีละสีไร่กว้างขวางสะดวก กสบายถ่ายรูปไม่มีมุมแบบจำกัดเลยค่ะได้แชะรูปแบบนำใจปีนี้ก็ต้องได้รูปไว้อัพทั้งปีแน่นอนที่ส่วนนี้นะคะก็ยังมีห้องแต่งตัวไว้สำหรับสาวๆเพียบเลยค่ะคือสามารถหาชุดมาเปลี่ยนมาถ่ายกันสลับกันไปถ่ายรูปเก๋ๆได้เลยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและที่สวนแห่งนี้ค่ะ I Love Flower Farm แม่ริมเปิดให้เข้าชมเพียงปีละครั้งเท่านั้นเพราะฉะนั้นต้องไปเช็คอินให้ได้เลยค่ะและต้องจองคิวเข้าชมสวนล่วงหน้ากับทางสวนด้วยค่ะสำหรับระบบการจองล่วงหน้าจะเป็นระบบจองพร้อมชำระเงินโดยหลังจากจองแล้วนะคะก็จะมี SMS อีเมลยืนยันการจองก็สามารถนำมายืนยันก่อนเข้าสวนที่จุดจอดรถของชุมชนและนำบัตรนี้นะคะมาแลกชุดน้ำชุดขนมในสวนได้เลยค่ะสำหรับพิกัดนะคะมะนาวขอแปะเอาไว้ค่ะตั้งอยู่ที่หมู่4ตำบลเหมืองแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เปิดให้เข้าชมทุกวันค่ะตั้งแต่เวลา8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นกันเลยทีเดียวค่ะมีโอกาสแวะเวียนมาเที่ยวนะคะสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ค่ะ I Love Flower Farm ค่ะดีแล้วถ้าแลนด์คราวหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะอย่าพลาดนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
12: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Like Thailand
13: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Like Thailand
12: คุณกำลังฟัง D-Light 905 FM 90.5 MHz คลื่น

0: ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฝากฝั่ง 905FM แชทไลน์ 905FM
1: Cool Delight 905FM 905FM

0: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัดความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
1: การทำดีย่อมเป็นมงคลแก่ชีวิตการคิดดีย่อมเป็นมงคลแก่จิตใจและการพูดดีก็ย่อมเป็นมงคลแก่วาจาดังนั้นบุคคลใดทำดีคิดดีพูดดีบุคคลนั้นย่อมมีความสุขความเจริญ
0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
2: คุณกำลังฟัง Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemedia1.com ฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ทิม 905 FM

0: เธอเป็นแฟนฉันแล้วรู้ตัวบ้างไหมแล้วเมื่อไรน้อง
1: Delight 905 FM

0: จรักเธอ
1: Delight 905 FM Music by The Sea

0: Delight 905 FM Music by the Sea
1: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วย PU Foam ได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคา PU Foam แดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีทสีสวยล่อนหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคา Snap Lock เหล็กตัว C ไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียง Victory ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติด PU Foam ปรึกษาไอธนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
2: ้ไอธนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8คลิกไอธนาเมทัลชีท.com
3: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วม งานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วม งานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
4: นี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
5: เป่าได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลด
4: ให้คุณเป่าได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลด
5: และใกล้และใกล้
4: ขอกู้กับคาวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามเพื่อให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาวกับแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
3: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400 กด 1
6: ลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับล็อกขวาล็อกซ้ายทีฟัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
7: ไม่รู้
8: เฮ้ ให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber Tree ชีพพรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199 บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
9: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
10: กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่
3: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400 กด1
11: ร้อยคำลาปากกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
12: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319
13: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemedia1.com
14: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
15: เคยสังเกตไหมทำไมรอบตัวเรามีแต่คนเอาเปรียบที่ทำงานก็โดนโยนงานเพื่อนก็นึกถึงเราแค่ตอนเดือดร้อนแม้แต่คนใกล้ตัวบางทียังทำเหมือนเราไม่มีค่าในทางธรรมมีคำอธิบาย2ชั้นชั้นแรกคนที่ผ่านเข้ามาคือกระจกสะท้อนกรรมเก่าที่เราเคยสร้างไว้ชั้นที่2ลึกกว่านั้นสิ่งที่เราทุกข์อาจไม่ใช่เพราะเขาเห็นแก่ตัวแต่เพราะใจเรายึดว่าเขาต้องดีกับเราพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราทนคนเอาเปรียบแต่สอนให้อภัยเพื่อปลดหนี้กรรมแล้วถอยห่างอย่างมีสติเมตตาเขาได้โดยไม่ต้องให้เขาทำร้ายเราซ้ำเมื่อใจเราเลิกยึดคนเห็นแก่ตัวจะค่อยๆหายไปจากชีวิตเราเองเพราะกรรมเก่าถูกชำระและกรรมใหม่เราไม่สร้างเพิ่ม
14: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90.5 MHz จังหวัดภูเก็ตจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร
1: 7นาฬิกา